0: ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
2: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความ คิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
1: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
0: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
6: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณ คูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ4เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
3: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย 0-3 เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายสุดออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จินาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน 6-3 และ 6-2 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ 6-2 และ 6-3 ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักอุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักหวดไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักหวดไทยที่ผ่านมาลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโนมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโนและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอล1กิโลเมตรบุคคลชายเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์สดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
1: มีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 นสูงกว่าระดับเพดานปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 นสูงกว่าระดับเพดานปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 นสูง
3: สูงกว่าระดับเทปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13.42 นาฬิกา 42 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.29 นาฬิกา 29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.22 นาฬิกา 22 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
3: ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบรรทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้งสองใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศสององค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่อง
15: ขณะนี้เวลา 7:30 น
16: สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
17: คุณผู้ฟังคะวัยรุ่นยุคดิจิทัลใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์วันละหลายชั่วโมงทั้งเรียนออนไลน์ทำการบ้านเล่นเกมและใช้โซเชียลมีเดียหากก้มหน้าหลังคอมหรืออยู่ในท่าเดิมนานเกินไปค่ะอาจทำให้เกิดอาการปวดคอบ่าไหล่และหลังหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าออฟฟิศซินโดรมการก้มหน้าดูจอเป็นเวลานานคุณผู้ฟังคะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าและหลังส่วนบนต้องออกแรงพยุงศีรษะมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ต่ำหรือนั่งหลังคอมต่อเนื่องค่ะจึงอาจเกิดอาการปวดตึงคอแข็งปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยและเคลื่อนไหวไม่คล่องผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะคะว่าไม่ควรให้ความสำคัญกับการนั่งตัวตรงตลอดเวลาเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ควรจัดอุปกรณ์ให้เหมาะสมยกหน้าจอใกล้ระดับสายตานั่งให้หลังได้รับการรองรับวางเท้าราบกับพื้นและที่สำคัญนะคะควรพักจากท่าเดิมลุกเดินหรือขยับร่างกายเป็นระยะค่ะนอกจากนี้นะคะควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้เด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปีมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ60นาทีตลอดสัปดาห์ทั้งนี้คุณฟังคะหากมีอาการปวดต่อเนื่องปวดร้าวชาหรือแขนขาอ่อนแรงไม่ควรคิดว่าเป็นเพียงออฟฟิศซินโดรมนะคะควรพบแพทย์เพื่อประเมินสาเหตุเพราะการลดเวลาหน้าจอเปลี่ยนท่าบ่อยและขยับ ับร่างกายสม่ำเสมอเป็นวิธีง่ายๆค่ะที่ช่วยดูแลสุขภาพคอและหลังได้ตั้งแต่วัยรุ่นค่ะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรผู้จรเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
18: พี่น้องเกษตรกรหากท่านรวมกลุ่มทำการเกษตรตั้งแต่50คนขึ้นไปหรือเป็นองค์กรเกษตรกรที่มีสถานะนิติบุคคลสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒ

0: ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคทุกภูมิภาคหรือสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดทุกจังหวัดใกล้บ้านท่าน
1: คุณกำลังฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยฉับไวเที่ยงตรง

0: ข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News
1: Radio News
0: ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์ออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น.

ู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยนะคะโดยดิฉันสุนันทาและทีมข่าวและสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะเราออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะคะในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีข่าวมาเล่าให้ฟังอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยพี่ดินสอดำวันนี้ก็ดิฉันเองค่ะสุนันทานะคะคุณผู้ฟังไทยช่วยไทยเนี่ยเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วใช่ไหมบางคนเนี่ยหมดตั้งแต่ 3-4 วันแรกแล้วนะต้นเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนจริงไม่จริงจะ 3-4 วันไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นเขาให้ใช้ประมาณ 1,000 บาทใช่ไหมประมาณนั้นบางคนบอก5วันก็หมดแล้ว6วันก็หมดแล้วยังไม่ทันจะกลางเดือนเลยยังไม่ทันจะสิ้นเดือนเลยไทยช่วยไทยหมดแล้วอย่างนี้ขออีกโครงการได้ไหมใครจะช่วยเราได้อย่างนั้นได้ไหมคุณผู้ฟังนะคะกับรายการของเราค่ะวันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังหลายเรื่องคุณผู้ฟังแต่พอพูดถึงเรื่องของปลาหมอคางดำเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆแล้วนะตอนนี้มันไม่ใช่แค่อยู่แค่จังหวัด2จังหวัด3จังหวัด10จังหวัดแต่ตอนนี้ไปถึงนู่นแล้วลุ่มน้ำสาขาแล้วก็แม่น้ำสายหลักของภาคอีสานเมื่อวันก่อนนี่สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เขาผ่าท้องไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยก็เลยขอไปก็เลยรู้ว่ามันมีตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันต่างกันด้วยนะชาวบ้านจับได้ในเขื่อนลำปาวไข่แน่นท้องเลยคุณผู้ฟังมันพร้อมที่จะขยายพันธุ์เลยนะถามว่าจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เนี่ยมันไม่น่าจะไปถึงอีสานได้เขาก็มีการคิดกันนะปลาหมอคางดำเนี่ยมันจะไปถึงอีสานเลยเหรอเขาก็คาดว่ามันน่าจะเป็นฝีมือมนุษย์เนี่ยนำไปปล่อยเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมาเองเพราะว่ามันชอบอยู่ในน้ำกร่อยมากกว่าน้ำจืดอีสานเนี่ยเขาน้ำจืดใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาก็ปูพรมเร่งปราบปรามด่วนเดี๋ยวเถอะก่อนที่มันจะแพร่ระบาดออกไปคุณผู้ฟังผู้เชี่ยวชาญสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เขาก็ผ่าท้องอย่างที่เล่าให้ฟังนี่แหละโอ้โหไอตัวเมียปลาหมอคางดำเนี่ย

0: ไข่มากกว่า200ฟองนะแต่ไอ้เพศผู้เนี่ยไม่พบไข่หรอกเพราะมันไม่ใช่ตัวเมียถูกต้องแต่สิ่งที่น่าห่วงเนี่ยนักวิชาการเขาให้เหตุผลแบบนี้การที่มีปลาหมอคลางดำเพศผู้เพศเมียอยู่ด้วยกันเหมือนแบบเตรียมจะออกไข่ตัวผู้ก็จะมีหน้าที่อมไข่เอาไว้ใช่ไหมหลังจากที่ตัวเมียเขาปล่อยไข่ออกมาพฤติกรรมแบบนี้เขามีการคาดการณ์ว่าถ้าไม่ถูกกำจัดซะก่อนโอ้โหคราวนี้ล่ะคุณผู้ฟังมันอาจจะแพร่พันธุ์ออกไปเยอะแยะตะแปะไก่แน่นอนนะคะทางหลายคนเขาก็มองนะว่าการพบปลาหมอคางดำเนี่ยที่กาฬสินธุ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกครั้งนี้เจอเป็นครั้งที่สองแล้วล่ะครั้งแรกเนี่ยเจอแค่ตัวเดียวพอห่างมา10วันก็เจออีก2ตัวแต่สิ่งที่น่าสังเกตมันคือพฤติกรรมมันเป็นไปไม่ได้ที่ปลาหมอคางดำเนี่ยมันจะเดินทางจากมาจากที่อื่นเนี่ยมันมาจากมาถึงเขื่อนลำปาวด้วยตัวมันเองไม่มีทางเพราะว่าแหล่งที่เราได้ยินตั้งแต่แรกๆเนี่ยคือภาคกลางภาคตะวันออกเพราะว่ามันชอบอยู่น้ำกร่อยใช่ไหมพฤติกรรมพวกเนี้ยมันจะอยู่กันแบบรวมกันเป็นกระจุกเป็นกลุ่มการเดินทางของปลาหมอคางดำครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะมาด้วยรถ4ล้อ6ล้อหรือยังไงมันมาด้วยตัวเองไม่ได้หรอกมันลอดเลาะสายน้ำที่นั่นที่นี่ไปไม่ได้หรอกเขาเชื่อแน่นอนว่าเป็นฝีมือมนุษย์แล้วถ้ามองว่ามันติดมากับลูกปลานิลที่มีการเพาะเลี้ยงหรือเปล่าคือขั้นตอนการเลี้ยงปลานิลเขารัดกุมมากนะคุณผู้ฟังเพราะว่าปลานิลถ้ามีปลาหมอคางดำมันก็จะมีการเป็นหมันได้เหมือนกันนะปลามันเป็นหมันได้เหมือนกันนะหลักฐานปรากฏแบบนี้เจ้าหน้าที่บอกโอ้ต้องผ่ามันออกมาเลยโอ้ก็ผ่าออกมาแล้วตกใจมากเลยอ่ะ200กว่าฟองอ่ะคุณผู้ฟังแล้วคิดดูถ้าเกิดไปจับมันไม่ได้เนี่ยไม่รู้เลยว่ามันอยู่เนี่ยแล้วเวลามันมีลูกหลานมันออกมาเนี่ยมันจะเยอะแค่ไหนนะฮะน่าเป็นห่วงค่ะเราก็ต้องร่วมกันปรับปรามปลาหมอคางดำนะฮะเขาจะมีจุดปฏิบัติการนะคือจุดที่พบนะคือที่ตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีที่กาฬสินธุ์แล้วก็จะติดตามไปตามแหล่งน้ำต่างๆเจอก็จับทำลายทันทีด้วยเหมือนกันนะฮะไอคนที่เอามาไปปล่อยเนี่ยนะในเขื่อนลำปาวเนี่ยมันทำไมกลัวไม่เหมือนชาวบ้านเขาหรอมันสร้างความเดือดร้อนให้ระบบนิเวศเขานะฮะแต่มีหลายคนเขาก็ยังมองอีกนะว่ามันน่าจะควบคุมได้นะเนื่องจากว่าไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยมันจะใช้เวลาการเติบโตเนี่ยถึง6เดือนแล้วเขื่อนลำปาวเนี่ยเป็นเขื่อนน้ำจืดปลาหมอคางดำมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะมันชอบน้ำกร่อยการเจริญเติบโตเป็นไปได้ยากกว่าแน่นอนมันปรับตัวไม่ได้แน่นอนเราก็ต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะคะคุณผู้ฟังจากปลาหมอคางดำที่กาฬสินธุ์ขึ้นไปเพชรบูรณ์นิดนึงเป็น Talk of the Town ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์มีการแถลงถึงเรื่องเชื้อราที่โผล่ในหอผู้ป่วยเขาบอกเขาไม่ได้ละเลยความสะอาดนะตอนนี้ก็เร่งซ่อมแซมกันอยู่นะคือโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้ออกแถลงการชี้แจงกรณีสภาพแวดล้อมภายในอาคารศัลยกรรมหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงหลังที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพคราบจุดดำคล้ายกับเชื้อราที่กระจายทั่วฝ้าเพดานแล้วก็ผนังห้องพักผู้ป่วยซึ่งผู้เผยแพร่เนี่ยได้เข้ามารับการบริการเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ท ทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เขาระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบไอ้จุดดำๆที่ฝ้าเพดานเนี่ยกับผนังเนี่ยโอเคมันคือเชื้อราจริงๆสาเหตุมันมาจากสภาพทางกายภาพของอาคารที่เก่าการสะสมของความชื้นเนื่องมาจากการเขาเรียกว่าระบบปรับอากาศที่อยู่ภายในอากาศภายในอาคารมันไม่ใช่เกิดจากการละเลยด้านความสะอาดแต่อย่างใดปัญหาแบบเนี้ยมันก็ยังมีอีกบางพื้นที่ของอาคารต่างๆในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เขาก็ยอมรับซึ่งตอนเนี้ยคุณผู้ฟังฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ยเขารับทราบปัญหาทั้งหมดแล้วนะคะรับทราบก่อนที่จะมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันก็เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมตามขั้นตอนแล้วก็ระเบียบของทางราชการและก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสุขอนามัยของผู้ป่วยญาติผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์เป็นเรื่องที่สำคัญและทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เขาบอกขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและความห่วงใยทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์จะนำไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไปช่วยกันดูแลค่ะนะฮะคุณผู้ฟังจากเพชรบูรณ์ไปที่ดอยสุเทพดอยปุยกันหน่อยตอนเนี้ยอุทยานสุเทพคือที่ดอยสุเทพกับดอยปุยเนี่ยสั่งปิดน้ำตกแม่สาแล้วก็แม่น้ำตกตาดหมอกหลังจากมีน้ำป่าไหลหลากเขาบอกกลัวมันจะซ้ำรอยทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยเขาก็เลยประกาศปิดตั้งแต่เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาแล้วแหละปิดน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องกันตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากสิคุณผู้ฟังหลากลงมาที่น้ำตกทั้ง2แห่งจนปริมาณน้ำเนี่ยสูงขึ้นสภาพน้ำเนี่ยจะมีสีแดงขุ่นๆไหลแรงแล้วก็เชี่ยวกรากมากทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยเนี่ยเขาก็นึกถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญมาเป็นอันดับแรกก็ประกาศปิดน้ำตกเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติลงไปเล่นน้ำในน้ำตกแม่สาถูกน้ำป่าที่ไหลมาอย่างฉับพลันเนี่ยซัดนักท่องเที่ยวลอยไปกับน้ำโชคดีค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าช่วยเหลือได้ทันนักท่องเที่ยว2รายก็เลยไม่ได้รับอันตรายในขณะที่ตอนนี้สภาพอากาศในอำเภอแม่ริมและก็ตัวเมืองเชียงใหม่ล่าสุดนะคะท้องฟ้ามืดครึ้มมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องใครจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยระงับเอาไว้ก่อนเลยเขาปิดเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะฮะจากเชียงใหม่ไปเชียงรายค่ะเชียงรายก็ฝนตกหนักเหมือนกันคุณผู้ฟังทีมข่าวจากเชียงรายบอกอู้ตอนนี้น้ำป่าทะลักดอยเทิดไทยท่วมชุมชนแล้วนะดินสไลด์ลงมาหลายจุดเลยทีเดียวค่ะเส้นทางจราจรนี่ก็ไม่ปลอดภัยนะฮะที่เชียงรายฝนตกหนักทั่วพื้นที่เกิดน้ำป่าจากดอยเทิดไทยไหลลงมาที่แหล่งน้ำแล้วก็เข้าท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนในหมู่บ้านของตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายคือที่นั่นเดี๋ยวจะเป็นพื้นที่สูงคุณผู้ฟังแต่เนื่องจากว่าฝนตกลงมาเยอะน้ำป่าไหลหลากลงมานะคะตอนนี้ถนนในหมู่บ้านเนี่ยน้ำเนี่ยลึกสูงประมาณ 20-30 ซมไหลเข้าบ้านเรือนในที่ลุ่มชาวบ้านก็ต้องใช้อุปกรณ์ดันวัชพืชแล้วก็เศษไม้จากที่ลุ่มเนี่ยไปไว้บนที่สูงตอนนี้ถนนถูกน้ำท่วมขังแต่รถเนี่ยก็ยังพอสัญจรไปได้นะแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ ก็ขอประชาสัมพันธ์ผ่านรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยนะคะจากตัวอำเภอแม่ฟ้าหลวงเขาบอกว่าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องระวังนอกจากนี้แล้วเนี่ยในหมู่บ้านเมืองโกหมู่2มีดินโคลนสไลด์ลงมาแล้วนะสไลด์ลงมาที่ผิวถนนทำให้ทางอบต.เทิดไทยเนี่ยก็ต้องนำเครื่องจักรเข้าไปตัดเพื่อเคลียร์เส้นทางน้ำป่าเนี่ยเป็นเพียงน้ำที่ไหลหลากจากที่สูงลงมาที่ต่ำจากฝนตกหนักหลังฝนหยุดมวลน้ำก็จะไหลระบายลงไปที่แหล่งน้ำตามธรรมชาติและก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะใครมีญาติพี่น้องพ่อแม่อยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายแล้วก็จังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยวาตภัยน้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์โทรกลับบ้านค่ะวันละครั้งก็ยังดีนะคุณผู้ฟังจากเชียงใหม่เชียงรายขอไปที่ขอนแก่นนิดนึงคุณผู้ฟังน้ำท่วมทางลอดรถไฟบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพอมันท่วมแล้วอะชาวบ้านด้วยความที่เขาคุ้นชินกับการลงไปที่ทางลอดเขาไม่รู้เลยนะว่าน้ำมันท่วมสูงขับรถลุยน้ำถ้ามองดูจากภาพแล้วตอนนี้คุณผู้ฟังน้ำในทางลอดรถไฟที่บ้านไผ่ขอนแก่นเนี่ยน้ำเนี่ยอยู่ตรงกระจกข้างและสูงจนถึงกระจกข้างเนี่ยถ้าเป็นรถปิกอัพอ่ะคุณผู้ฟังนะคะผู้สื่อข่าวจากจังหวัดขอนแก่นก็ลงพื้นที่เขาไปเห็นรถกระบะอีซูสีบรอนเงินก็ไม่รู้ว่าเลขทะเบียนอะไรก็น้ำมันท่วมไปถึงกระจกข้างแล้วว่ะกำลังพยายามจะนำรถยนต์เนี่ยขึ้นจากน้ำที่ท่วมรถภายในทางลอดบ้านหนองแวงไร่ศูนย์มีชัยอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นหลังจากที่น้ำท่วมประมาณเมตร20เซนทำให้รถดับแล้วน้ำก็ไหลเข้ารถเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8ที่9กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังหลังจากนั้นเนี่ยทางอบต.บ้านไผ่เนี่ยเขาก็นำป้ายข้อความอันตรายห้ามผ่านน้ำท่วมถนนบริเวณปากทางลงทางลอดนะคะฝนก็ยังตกต่อเนื่องแหละตอนนี้ก็เร่งสูบน้ำออกจากอุโมงค์จากทางลอดนะคือน้ำท่วมทางลอดรถไฟเนี่ยตอนนี้จะมีอยู่2แห่งที่น่าห่วงคือทางลอดใต้สะพานรถไฟทางคู่บ้านทางรถไฟทางคู่บ้านหนองแวงไร่ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นและอีกจุดหนึ่งคือจุดหน้าโรงเรียนบ้านทางพาดบ้านหนองแวงโอ่งตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเหมือนกันตรงนั้นเขาเรียกว่าทางลอดหน้าโรงเรียนหนองโอ่งนะคะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเขาบอกโอ้โหจะมาส่งนักเรียนตอนช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยต้องอ้อมอ่ะต้องอ้อมไปไกลมากกว่า5กิโลเมตรอ่ะเพื่อที่จะมาขึ้นสะพานจากปกติเนี่ยขับรถมาแค่ไม่ถึง1กิโลเมตรก็ถึงโรงเรียนละนะคะชาวบ้านบอกปัญหาน้ำท่วมทางลอดทางรถไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตลอดฝนตกหนักทุกครั้งก็ท่วมทุกครั้งแต่ครั้งนี้ที่รถเขาลงไปเนี่ยป้ายไม่มีบอกนะฮะโดยเฉพาะช่วงที่จะต้องไปโรงพยาบาลเขาจะต้องไปอ้อมไกลมากนะฮะถ้าน้ำลดลงก็ใช้ได้ตามปกติก็จะลดระยะทางในการเดินทางสะดวกมากขึ้นแม้ที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านบอกว่าไม่จะติดต่อไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับคำตอบว่าสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักสายไฟฟ้าและเครื่องปั๊มน้ำถูกขโมยชาวบ้านบอกปัญหาเนี้ยมันเกิดมา3ปีกว่าแล้วนะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแบบเนี้ยจังหวัดขอนแก่นท่านจะลงมาช่วยอำเภอบ้านไผ่อย่างไร หรือถ้าเป็นการแนะนำอบต.ในพื้นที่เร่งปรึกษากับในอำเภอบ้านไผ่ในอำเภอบ้านไผ่ก็ต้องไปปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไปคุยกับผู้ว่ารองผู้ว่าขอนแก่นเลยไหมเพื่อจะให้พี่น้องชาวขอนแก่นเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบขนาดนี้คุณผู้ฟังคิดดูถ้าน้ำท่วมทางลอดแล้วสมมุติมีผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนเขาจะต้องอ้อมไปไกลมากกว่า5กิโลเมตรเนี่ยบางทีเนี่ยชีวิตคนเนี่ยมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะคุณผู้ฟังคิดเหมือนสุนันทาไหมนะฮะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพที่มันเพิ่มขึ้นรายได้ก็เท่าเดิมอ่ะบางคนบอกรายได้ลดลงทำไมล่ะคะโอ้ยคุณสุนันทาพี่ทำงานโรงงานนะพี่ทำงานกินเงินเดือนนะวีคนึงเนี่ยก็คือครึ่งเดือนเนี่ยออกครั้งหนึ่งพี่ไม่ได้แค่กินเงินเดือนนะพี่มีโอทีนะพี่อยู่ได้นะแต่ตอนนี้รายได้มันลดลงโอทีไม่มีเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจคนสั่งของน้อยลงก็ผลิตน้อยลงมันเดือดร้อนอะส่งผลกระทบในเรื่องของการจะเลือกซื้อเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคนี่ไงที่บอกว่าไทยช่วยไทยกำลังจะหมดไปแล้วนะต่อไปนี้เราคงจะต้องถามหาโครงการใครจะช่วยเราได้หรือเปล่านะฮะซึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยสุนันทาเห็นว่าอนามัยโพเนี่ยเขาสะท้อนในเรื่องของสถานการณ์การเข้าถึงอาหารความสามารถในการเลือกอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในช่วงที่มีค่าครองชีพสูงแล้วทางกรมอนามัยเนี่ยเข้าสำรวจตั้งแต่เมื่อวันที่1ถึง31กรกฎาคมที่ผ่านมากับผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน941รายผลเป็นแบบนี้สถานการณ์ที่กระทบต่อการกินการซื้ออาหารมากที่สุดก็คือราคาน้ำมันและก็ราคาค่าขนส่งที่สูงขึ้นรองลงมาคือเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นใช่สิเมื่อวันก่อนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันอ้าวน้ำมันมันขึ้นแล้วเหรอไม่เห็นประกาศเลยไม่ได้ยินเลยไม่ได้ดูจากสื่อไหนเลยอยู่ๆเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วเวลาจะลดลงเนี่ยเดี๋ยวประกาศเวลาจะเพิ่มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ประกาศแล้วนะแม่ทำให้ฉันดิฉันเนี่ยสุนันทาคิดถึงน้องต้อมเจษฎายศประดับพี่สนธยาที่ใจยางน้องเมยมณีน็อตยืนยงแล้วก็น้องนิวเชียงรายพี่อ้อยสุมาลีอินนาระยองทีมข่าวของพวกเราจะคุยกันเสมอเลยว่าโดยเฉพาะน้องนิวเชียงรายเนี่ยเขาจะรายงานเลยวันนี้ราคาทองขึ้นน้ำมันขึ้นน้ำมันลดลงแต่เดี๋ยวนี้แทบจะไม่ได้ยินเลยนะว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางราชการหรืออะไรจะมาประกาศลดราคาน้ำมันลดราคาอาจจะบอกว่า30 50ตังค์เนาะเดี๋ยวนี้ขึ้นแบบปิดกันให้แซ่ดไม่นะไม่ใช่นะโอ้โหไม่ประกาศเลยอ่ะแล้วตอนเนี้ยอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปผลมงผลไม้นมเนยข้าวแป้งเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีการเพิ่มราคาขึ้นเหมือนกันแต่คนเนี่ยเขาใช้วิธีการลดจำนวนมื้ออาหารก็คือกินน้อยลงลดการสั่งอาหารผ่านองค์แอปอะไรแล้วก็บางคนบอกซื้ออาหารครั้งละมากๆไว้ในตู้เย็นมันจะถูกแล้วก็จะทำกินในแต่ละมื้อแต่ละมื้อบางทีทำกับข้าวราดข้าวใส่อับใส่กล่องข้าวไปกินที่ทำงาน
1: กรมอนามัยเขาบอกขอให้ประชาชนเนี่ยกินดีในงบจำกัดคือมีการวางแผนเมนูแล้วก็รายการซื้ออาจจะซื้อของใส่ตู้เย็นไข่เต้าหู้ถั่วเนื้อสัตว์ผักผลไม้ใส่ตู้เย็นไปเลยเวลาซื้อเยอะๆนะจะใส่ตู้เย็นล้างผักล้างอะไรให้สะอาดแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นอยากจะทำกินทำอาหารทานอะไรสักทีมันก็จะได้ประหยัดนี่กรมอนามัยเขาแนะนำแบบนี้คุณผู้ฟังนะฮะเอออยู่ยากเหมือนกันแล้วนะของเริ่มแพงขึ้นแล้วนะเอานายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านว่ายังไงเนี่ยประชาชนจะแย่อยู่แล้วประชาชนจะไม่มีกินกันอยู่แล้วเอาพูดตรงๆเลยไม่ต้องโลกสวยพอคุยกับสุนันทาแล้วอย่าโลกสวยถ้าโลกสวยแล้วไม่ค่อยเข้าใจไปดีกว่าพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สุนันทาและทีมข่าวทุกทิศทั่วไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุทั่วประเทศลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News ได้ใหม่ตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 8:00 นออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีในเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่า SME กำลังเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่อโดยอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง 60-70% ขณะที่ SME รายใหม่ถูกปฏิเสธสูงถึง 78% และกลุ่มที่มีประวัติหนี้เสียสูงถึง 86-90% ธปท.เตรียม3 มาตรการแก้ปัญหาได้แก่จัดทำตลาดกลางเชื่อม SME กับธนาคารและนอนแบงก์คาดเปิดใช้ปลายปีนี้ปรับกลไกค้ำประกันสินเชื่อและนำข้อมูลทางเลือกมาใช้ประเมินความสามารถชำระหนี้พร้อมชี้ว่า SME ยังมีต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ย 6.9% สูงกว่ารายใหญ่ที่อยู่ราว 3% สะท้อนความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจแบบ K-shape จบข่าวใกล้ลุงไวนิพัทกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าน
6: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัว ลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บ ปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทางแล้ว

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500 Andy Francis 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ่าย
0: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: พบสารก่อมะเร็งในพริกแห้งและพริกป่นตามท้องตลาดไทยเกือบทั้งหมดจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าพบสารก่อมะเร็งในพริกแห้งและพริกป่นตามท้องตลาดไทยเกือบทั้งหมดซึ่งเป็นข้อมูลบิดเบือนโดยแม้จะเคยพบสารอะฟลาท็อกซินในพริกแห้งและพริกป่นจริงแต่ไม่ใช่จะพบในสินค้าเกือบทั้งหมดอะฟลาท็อกซินเป็นสารพิษจากเชื้อราซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสามารถพบได้ในอาหารหรือผลผลิตทางการเกษตรที่มีเชื้อราเจริญเติบโตโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนประชาชนควรเลือกซื้อวัตถุดิบแห้งที่ใหม่บรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐานไม่ชำรุดสะอาดและไม่มีกลิ่นอับหรือความชื้นจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
4: Fake news. Fake news.
6: ในทุกๆวันเราใช้สื่อกันอย่างสร้างสรรค์แล้วหรือยัง
7: ก็เคยกดไลค์รัวรัวมือมันลั่นนะคะกดแชร์รูปติดเลท18+
8: ก็แค่โพสต์ลอยๆอ่ะไม่ได้ด่าใคร
7: ก็คอมเมนต์

จ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: ที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้ง

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ MAETHUAN หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีแชร์ฟอร์เร็กว่าคณะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI คาดจะสรุปสำนวนพร้อมความเห็นส่งให้อัยการคดีพิเศษพิจารณาได้ภายในสิ้นเดือนนี้คดีมีผู้ต้องหารวม47รายโดยขณะนี้มีผู้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและให้การแล้วประมาณ30รายส่วนบุคคลที่มีชื่อเสียงพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์แล้วขณะที่ป้อมภาวุธพงษ์วิทยพานุและผู้เกี่ยวข้องรายอื่นได้เข้าชี้แจงต่อ DSI แล้วโดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อส่งสำนวนให้อัยการคดีพิเศษพิจารณาต่อไปจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปด็อกเตอร์ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลาสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

เฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้ง

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเลือนริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มลำใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติกเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่ว

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E10 SE Evo นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับการบางจากแก๊สโซฮอล์ E10 SE Evo ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวลดิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลลดภาระค่าไฟและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569ผู้ที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับมาใช้อัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟ200หน่วยแรกคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201เป็นต้นไปคิดตามอัตราขั้นบันไดทั้งนี้3บาทต่อหน่วยเป็นเฉพาะค่าพลังงานไฟฟ้าไม่ใช่ยอดสุทธิทั้งบินคาดมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนสอบถามได้ที่กกพ.โทร1204ในวันและเวลาราชการจบข่าวสุชยาโคตรชมพูผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชัยภูมิค่ะ
5: ขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
6: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
7: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มส

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: มีแต่วิสกี้ขาวนั่นล่ะที่เข้าใจเฮาไอ้เอากินสู้ๆโ
1: อวิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
2: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้

0: ยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกไม่ยั้ง
2: พิมพ์เลย
1: แต่ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
3: Andy Francis
4: 88
5: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: เตือนภัยภัยเงียบในโลกออนไลน์ล่อลวงเด็กสร้างความไว้ใจก่อนชักจูงสู่ความรุนแรงชุมชนออนไลน์อาจเป็นพื้นที่เด็กได้พบเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจเหมือนกันแต่ก็อาจแฝงภัยจากบุคคลที่เข้ามาติดสนิทสร้างความไว้ใจก่อนค่อยๆกดดันหรือชักจูงเยาวชนให้ทำพฤติกรรมรุนแรงหรือเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานทำพฤติกรรมการใช้โซเชียลกลุ่มที่เข้าร่วมและบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาติดต่อพร้อมเปิดใจรับฟังโดยไม่ตำหนิหรือข่มขู่เพื่อให้เด็กกล้าพูดคุยและขอความช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาด้วยความปรารถนาดีจากวิไลพรผู้จรเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
6: ตรากรสถาปนากรมยุทธนาธิการเมื่อวันที่8เมษายน2430มาสู่กระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนับเป็นเวลา138ปีที่ยังคงมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปรับปรุงโครงสร้างกองทัพให้มีความเหมาะสมทันสมัยเป็นองค์กรนำในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของรัฐรักษาผลประโยชน์แห่งชาติพัฒนาและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติทุกรูปแบบและพร้อมในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บ
8: กลิ่นง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดทาเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไดแซ่บคำนั่นป้าเต้แซ่บเด้อ
9: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลัสสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัส

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเรียกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จยอสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เบียร์นึกถึงยอสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จ

0: ไปทวดของฝากจากหนองคาย
1: อีหยังเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
0: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอมไม่ทวดน่ะ
1: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
2: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอมแม่ทวดสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอมแม่ทวดของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
3: กำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
4: พิมพ์เลย
3: แปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
5: Andy Francis
6: 88
7: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ครอบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาลคนแถวนั้นเขาเรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็นเพราะฉะนั้นเด็กในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนๆก็จะล้อว่าพวกผีโรงเย็นผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.6เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างแบบเด็กๆก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงผีโรงเย็น

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุวัฒน์สุภการเดชากุลประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครั้งสำคัญจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าขณะที่ฐานการผลิตรถยนต์สันดาปและรถกระบะยังเผชิญแรงกดดันแม้ยอดขายรถยนต์ในประเทศช่วง7เดือนแรกปี2569เพิ่มขึ้นกว่า 15% แต่การเติบโตส่วนใหญ่มาจากรถยนต์ไฟฟ้าขณะที่รถยนต์สันดาปและรถกระบะยังหดตัวส่งผลต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนโดยเฉพาะ SME ตลอดจนซัพพลายเชนและการจ้างงานกว่า 800,000 คนจึงเรียกร้องให้เร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการลงทุนรถยนต์รุ่นใหม่และเทคโนโลยีใหม่เพื่อรักษาฐานการผลิตยานยนต์ไทยในระยะยาวจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
5: คนอะไรพูดไม่ได้
6: คนมันได
5: ้
6: คนนอนหลับ
7: โอยแล้วคนอะไร
6: บาปที่สุด
7: คนขี้ขโมย
6: ไม่ใช่ยอมยัง
7: ยอมยอมยอม
6: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
7: ใช่ใช่
8: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSS

0: ปั๊มเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทาง

0: แท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
1: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
2: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
1: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
2: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
1: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
2: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
3: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
6: Andy Francis
7: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท่วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท่วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะฮะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท่วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท่วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท่วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายสุวัฒน์สุภการเดชากุลประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครั้งสำคัญจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าขณะที่ฐานการผลิตรถยนต์สันดาปและรถกระบะยังเผชิญแรงกดดันแม้ยอดขายรถยนต์ในประเทศช่วง7เดือนแรกปี2569เพิ่มขึ้นกว่า 15% แต่การเติบโตส่วนใหญ่มาจากรถยนต์ไฟฟ้าขณะที่รถยนต์สันดาปและรถกระบะยังหดตัวส่งผลต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนโดยเฉพาะ SME ตลอดจนซัพพลายเชนและการจ้างงานกว่า 800,000 คนจึงเรียกร้องให้เร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการลงทุนรถยนต์รุ่นใหม่และเทคโนโลยีใหม่เพื่อรักษาฐานการผลิตยานยนต์ไทยในระยะยาวจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
4: คนอะไรพูดไม่ได้
5: คนมันบ้า
4: ใช่
5: คนนอนหลับ
6: โอยแล้วคนอะไร
5: บาปที่สุด
6: คนที่ขโมย
5: ไม่ใช่ยอมยัง
6: ยอม
5: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิด
6: อุบัติเหตุแล้วก็ทำให้
5: ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
6: ใช่ใช่
7: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
8: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 6:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: ติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042 460 998และห้างแว่นตา

0: น่ะ
1: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
2: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042 460 339
3: What's y'all talking about?

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายสุวัฒน์สุภการเดชากุลประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครั้งสำคัญจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าขณะที่ฐานการผลิตรถยนต์สันดาปและรถกระบะยังเผชิญแรงกดดันแม้ยอดขายรถยนต์ในประเทศช่วง7เดือนแรกปี2569เพิ่มขึ้นกว่า 15% แต่การเติบโตส่วนใหญ่มาจากรถยนต์ไฟฟ้าขณะที่รถยนต์สันดาปและรถกระบะยังหดตัวส่งผลต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนโดยเฉพาะ SME ตลอดจนซัพพลายเชนและการจ้างงานกว่า 800,000 คนจึงเรียกร้องให้เร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการลงทุนรถยนต์รุ่นใหม่และเทคโนโลยีใหม่เพื่อรักษาฐานการผลิตยานยนต์ไทยในระยะยาวจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
4: คนอะไรพูดไม่ได้
5: คนมันได
4: ้ใช่
5: คนนอนหลับ
6: โอยแล้วคนอะไร
5: บาปที่
6: ฝนที่ขโมย
5: ไม่ใช่ยอมยัง
4: ยอมยอมยอม
5: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
4: ใช่ใช่
7: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอร
8: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ใต้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยการเติมสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังงานแรงนะฮะให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันได้น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถังนะครับกับช่วงนี้ช่วงบ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็

0: นุกกันไม่ยั้ง
1: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
2: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ถ้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ถ้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ถ้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ถ้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ถ้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีขุนเมืองครับตรงข้ามวัดศรีขุนเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ถ้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ถ้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุวัฒน์สุภการเดชากุลประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครั้งสำคัญจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าขณะที่ฐานการผลิตรถยนต์สันดาปและรถกระบะยังเผชิญแรงกดดันแม้ยอดขายรถยนต์ในประเทศช่วง7เดือนแรกปี2569เพิ่มขึ้นกว่า 15% แต่การเติบโตส่วนใหญ่มาจากรถยนต์ไฟฟ้าขณะที่รถยนต์สันดาปและรถกระบะยังหดตัวส่งผลต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนโดยเฉพาะ SME ตลอดจนซัพพลายเชนและการจ้างงานกว่า 800,000 คนจึงเรียกร้องให้เร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการลงทุนรถยนต์รุ่นใหม่และเทคโนโลยีใหม่เพื่อรักษาฐานการผลิตยานยนต์ไทยในระยะยาวจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
5: คนอะไรพูดไม่ได้
6: คนมันใบ
5: ้
6: คนนอนหลับ
7: โอยแล้วคนอะไร
6: บาดที่ฝ
7: นที่ขโมย
6: ไม่ใช่ยอมยาม
5: ยอมยามยอม
7: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
5: ใช่ใช่
8: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำไหนแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด
9: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั้ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กี่ครั้งกี่หนก็บอกว่ารักเธอจะช้า

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของ

เปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ส่งเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจอันสำคัญยิ่งของเหล่านักกีฬาขี่ม้าไทยรวมถึงกำลังพลของหน่วยม้าทรงพระเมตตาและความทุ่มเทของพระองค์ก็ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอมา

0: วิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: จะมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
0: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
2: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
3: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
0: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 仔，炎炎炎仔，炎炎炎仔ค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะใครที่ฟังอยู่ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะเราฟังกัน5วันนะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะ แล้วก็สวัสดีไปถึงผู้ฟังทางคลื่นสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 นะคะที่จะได้ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสวันศุกร์ค่ะไม่ใช่วันศุกร์วันเสาร์นะคะ
1: ครับ
0: ฟังวันเสาร์ค่ะเป็นเทปของวันศุกร์ของเรานะคะฟังวันเสาร์เวลา 7-8 โมงเช้านะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีผู้ฟังทาง 90.5 ด้วยนะคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีเรื่องราวของเด็กๆที่เด็กๆชอบให้ฟังกัน4ช่วงนะคะ
1: ครับก็มีดังนี้นะครับช่วงแรกเด็กๆเขากับคำถามเลยแล้ววันศุกร์นี้กระจกวิเศษจะมาพบกับเด็กๆพอกระจกวิเศษมาพบเนี่ยเขาจะไม่ถามคำถามธรรมดานะก็จะถามคำถามจินตนาการอย่างคำถามจินตนาการนี่สนุกมากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่เราสมมติว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเด็กๆจะทำยังไงจะสนุกไหมจะกลัวหรือจะชอบหรือจะเป็นยังไงเนาะอย่างเช่นช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมครับถ้าจู่ๆเกิดฝนตกลงมาเป็นขนมเป็นไอศครีมเป็นลูกกวาดหรือตกมาเป็นข้าวโพดคั่วอะไรเงี้ยเด็กๆจะทำยังไงดีนะครับเนี่ยเป็นคำถามจินตนาการกันนะครับหรือว่าคุณครูบอกว่าอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทัศนศึกษานะเราจะไปดูไดโนเสาร์ตัวจริงๆกันแต่ให้เลือกได้ดูได้หนึ่งชนิดเท่านั้นเด็กๆจะดูไดโนเสาร์ชนิดไหนพันธุ์อะไรนี่นะคำถามจินตนาการครับสนุกนะไม่ต้องกลัวนะวันนี้ตอบได้ไม่ต้องกลัวถูกหรือผิดนะครับเล่นกับจินตนาการให้สนุกไปเลยนะครับจากนั้นก็มาฟังนิทานกันต่อเนาะเรื่องของสองสหายคุณป๋องกับคุณแป๋งเมื่อวานไปเที่ยวป่าเนาะไปเจอมดยักษ์กับช้างแคระโอ้ยังไม่ได้ออกจากป่าเลยเด็กๆวันนี้เที่ยวป่าต่อนะเดี๋ยวว่าจะกลับแล้วล่ะวันนี้เนาะเที่ยวป่าต่อดูซิว่าวันนี้คุณป๋องกับคุณแป๋งสองสหายเนี่ยเข้าไปในป่าจะเจออะไรเนาะจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวรอฟังนิทานชุดนี้ด้วยกันนะครับจากนั้นเพลงครับมาวันนี้ก็มีเด็กๆขอเพลงกันมาหลายเพลงเลยนะครับเดี๋ยวรอฟังกันนะครับเด็กๆครับเพลงดีๆเพลงเพราะๆ เพลงสำหรับเด็กนะครับเพลงที่เหมาะนะครับแล้วก็บางเพลงอาจจะไม่ใช่เพลงสำหรับเด็กนะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเหมาะเลยเด็กๆฟังได้เลยมีข้อคิดที่ดีเพลงก็เพราะนะครับก็ฟังได้แนะนำกันนะครับช่วยกันแนะนำเพลงมาก็ได้เช่นกันนะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้จักเพลงไปทั้งหมดเหมือนกันเนาะช่วยๆกันนะครับเพลงที่เหมาะสมกับเด็กๆนะครับแล้วก็ช่วยแนะนำเพลงแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็ให้ช่วยจัดเพลงด้วยจะฟังเพลงอันไหนก่อนอันไหนหลังได้เลยนะครับจากนั้นมีอะไรนะอ๋อนี่ให้เด็กๆฟัง3ช่วงแล้วนะคือฟังคำถามฟังนิทานฟังเพลงตอนนี้อยากฟังเด็กๆบ้างในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเอ๊ะมันเป็นยังไงล่ะช่วงนี้ส่งข่าวเล่าเรื่อง เดี๋ยวให้ฟังจิงเกิลก่อนเนาะฟังจิงเกิลช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องกันเลยนะครับเตรียมตัวนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: นี่แหละครับที่เด็กวันนี้เป็นยังไงบ้างวันศุกร์แล้วเป็นยังไงบ้างบางคนก็ได้ไปทัศนศึกษาวันนี้เหมือนกันคนก็ต้องฝึกเชียร์กีฬาบางคนก็เตรียมใกล้จะสอบแล้วอะไรหลายอย่างเนาะมีเรื่องราวอะไรส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยนะครับเด็กๆครับ
0: มีคนส่งข่าวแล้วค่ะส่งมาปิ้งปองก็คือพี่หมีเขาสวัสดีนะคะพี่หมีสวัสดีพี่หมีฉายาเขาคนอะไรนะ
1: นักแต่งเพลงและนักแต่งเรื่องราวและนักเล่าเรื่อง
0: พี่หมีนักแต่งเพลงและนักแต่งเรื่องราวค่ะนะคะพี่หมีสวัสดีมาคนแรกปุ้งปิงเลยนะและก็ประพันธ์ไม่มีอะไรส่งข่าวนะคะเพียงแต่กำลังหาข้อมูลนิดหน่อยนะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเราก็ทราบว่า4ช่วงจะได้ฟังอะไรนะคะแล้วเราก็จะแนะนำตัวเองค่ะป้าพันธ์มี2ฉายานะคะป้าพันธ์จอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วก็มีผู้ช่วยอีกเยอะแยะเลยนะครับทุกคนก็มีฉายาเลยนะครับคนแรกพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชผู้สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะก็เอาไว้เก็บเรื่องราวของยิ้มแย้มแก้มใสรายการที่จัดมามากมายหลายตอนเลยนะครับเก็บไว้ในนั้นเผื่อใครๆอยากฟังย้อนหลังเข้าไปฟังนะครับก็จะได้พบกับอะไรล่ะพบกับรายการที่ผ่านไปแล้วมีเพลงเยอะแยะเลยเนาะมีนิทานสนุกๆที่เคยเล่าไปแล้ว และที่สำคัญมีการ์ตูนน่ารักให้ดูด้วยเอ๊ะการ์ตูนมาได้ยังไงการ์ตูนมาก็เป็นการ์ตูนของผู้ช่วยของเราอีกคนที่วาดประกอบนิทานเอาไว้ก็คือลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนนะครับส่วนรายการของเราเป็นรายการวิทยุเสียงชัดเจนเด็กๆได้ยินนะครับก็ต้องมีฝีมือของผู้ควบคุมเสียงนะครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณแมนฉายาคุณแมนพูดน้อยนะครับ
0: กระดิ่งฟ้องแป้งก็อยู่นะคะวันนี
1: ้ผมหมูครับผมยังอยู่นะครับ
0: พี่กบอบอบค่ะ
1: อ่ะแล้วก็กุ้งไก่คอยาวก็อยู่ครับ
0: วันนี้เราแนะนำตัวแล้วก็ทุกอย่างครบทีมเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราจะเริ่มต้นด้วยคำถามที่ให้เด็กๆได้คิดจินตนาการมันเป็นเรื่องจริงหรอกไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าให้คิดสนุกสนุกว่าโอ้ยบินได้นะอะไรต่างๆนานานะคะ
1: ครับ
0: สำหรับแป๊บหนึ่งอ่ะของรายการยิ้มแย้มแก้มใสให้เด็กๆได้คิดอะไรสนุกสนุกนะคะ
1: คร
0: ับ ก็เดี๋ยวเตรียมตัวตอบนะคะวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
3: วิเศษถามคำถามโอมเพียง
0: โอมเพียงเด็กๆค่ะวันนี้กระจกวิเศษบอกเด็กๆว่าให้เด็กๆช่วยแปลงกายเป็นต้นไม
1: ้
0: ต้นหนึ่ง นะคะจะเป็นต้นอะไรดีและจะไปขึ้นอยู่ที่ไหน
1: ครับ
0: ช่วยบอกด้วยนะคะ
1: น่าสนใจ
0: เด็กๆทุกคนในโลกนี้เลยนะคะ
1: แปลงร่างปิ้งเป็นต้นไม้เลยใช่ไหมครับ
0: แปลงร่างเป็นต้นไม้หนึ่งต้นนะคะจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนต้นไม้ต้นนี้ค่ะชื่อต้นอะไรคะแล้วไปขึ้นอยู่ที่ไหนคะบอกด้วยนะคะใครอยากที่จะพิมพ์บอกมาก็เชิญนะคะ line @jula radio ค่ะ line @jula radio นะคะสะกดค่ะ chularadio ค่ะ chularadio ค่ะ
1: ครับเด็กๆครับวันนี้เด็กๆมีพลังพิเศษแปลงร่างเป็นต้นไม้ได้นะครับเลยอยากถามว่าเด็กๆถ้าเด็กๆมีพลังเนี้ยเด็กๆจะแปลงร่างเป็นต้นอะไรและจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนเดี๋ยวดูที่เด็กๆเขาจะคิดยังไงเนาะจะแปลงเป็นต้นไม้ต้นอะไรและจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนด้วยพลังวิเศษของเรา02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7เล่าจินตนาการของเด็กๆมาทางนี้ก็ได้เลยนะครับ
0: ค่อยๆคิดนะคะ
1: ครับ
0: ค่อยคิดต้นอะไรดีนะนะคะแล้วมีให้แปลงร่างเป็นต้นเดียวด้วยนะคะชื่อต้นอะไรจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ระหว่างนี้นะคะระหว่างคิดประพันธ์ก็ให้ฟังนิทานสนุกกันไปด้วยค่ะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
3: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: แล้วครับดีๆครับนิทานยิ้มแย้มแก้มใสของเราวันนี้ก็เสนอนิทานชุดคุณป๋องกับคุณแป๋งนะครับวันนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนสองสหายท่องป่านะครับเมื่อวานนี้คุณป๋องคุณแป๋งก็ชวนกันไปเที่ยวป่าครับไปถ่ายรูปนกถ่ายรูปสัตว์ป่านะครับมาก็เที่ยวกันสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่ตั้งแคมป์ไปหลายที่เลยนะเมื่อวานนี้ว่าจะไปเที่ยวถ้ำก็ไปเจอมดยักษ์กับช้างแคระกันเลยได้ช่วยเจ้าช้างแคระกันไว้เลยนะครับแล้วก็ยังไปอีกหลายที่เลยนะครับแล้วคุณป๋องคุณแป๋งนี่นอกจากไปดูสัตว์ต่างๆไปดูอะไรแล้วก็ดูแมลงด้วยนะตัวเล็กๆแล้วก็ยังไปดูต้นไม้ด้วยนี่คุณป๋องคุณแป๋งบอกดูสิเห็นไหมล่ะนั่นน่ะมันมีดอกไม้สวยๆขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่นะจริงๆมันเป็นกล้วยไม้นั่นน่ะเออเป็นต้นกล้วยไม้ที่มันมาขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่เลยนะสวยจังเลยเดี๋ยวเราถ่ายรูปไว้ดีกว่าเนาะนะนี่นะครับส่วนคุณอันนี้คุณแป๋งนะครับก็ถ่ายรูปส่วนคุณป๋องเดินไปก็ตื่นเต้นเลยนะครับเพราะเจอต้นอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยที่ขึ้นมาจากดินแล้วมีดอกสีสวยๆต่างๆมากมายเลยนะโอ้ยคุณป๋องคุณแป๋งรีบถ่ายรูปเก็บเอาไว้ใหญ่เลยจะได้เอาไปศึกษาดูนะครับว่าเป็นอะไรแต่คุณป๋องคุณแป๋งเขาไม่เด็ดมาจากป่านะป้าพันเด็กๆเนาะเขารู้ว่าไม่ได้เราไปทำลายธรรมชาติไม่ได้แค่เก็บรูปถ่ายไว้ดีกว่านะทีนี้คุณป๋องคุณแป๋งก็ปรึกษากันนะครับเฮ้ยเราเข้าไปให้ลึกกิ่งหน่อยไหมผมมีแผนที่นะผมถามเจ้าหน้าที่รักษาป่าแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราไปทางทิศเหนือไปลึกๆเนี่ยดูตามแผนที่เนี่ยเราจะไม่หลงทางแล้วไม่มีอันตรายด้วยเนาะไปไหมครับไปใกล้ลำธารเลยนะ
1: ใช่ครับเราจะได้กางเต็นท์ตรงนั้นไงครับ
0: ใช่เลยนะครับนี่คุณป๋องคุณแป๋งก็เดินไปโอ้ไปไกลเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงใกล้ลำธารนะครับก็โหน้ำในลำธารไหลเย็นน่ามีความสุขเลยนะเนี่ยนะมีผีเสื้อมีอะไรเนี่ยนะครับโอ้แต่แล้วคุณป๋องคุณแป๋งว่าอิเราพักกันตรงนี้ไหมดีนะนะก็ตกลงแล้วทั้งคู่ก็เตรียมกางเต็นท์แล้วนะครับตอนนี้มันก็ได้เวลาแล้วสินะต้องทำอาหารกินแล้วเนี่ยเนาะคุณป๋องคุณแป๋งนี่เด็กๆไม่ต้องห่วงนะเขาไม่ล่าสัตว์มากินหรอกเนาะเขาเตรียมเสบียงไปนะวันนี้คุณป๋องก็ทำคุณแป๋งวันนี้จะทำอะไรดีเนี่ยแป๋ง
1: เสบียงของผมก็คืออาหารนั่นเองครับผมเตรียมปลากระป๋องมาครับรับรองว่าอร่อย
0: ใช่เด็กๆครับวันนี้สองสหายเขาจะต้มยำปลากระป๋องกินกับไข่เจียวกันครับฮ่านี่นะเดี๋ยวต้องหุงข้าวก่อนนะก็ต้องก่อไฟนะครับเราเปิดปลากระป๋องเตรียมไว้เลยนะนี่คุณป๋องคุณแป๋งก็เตรียมกันใหญ่เลยเป็นการใหญ่นะเขานั่นเลยครับเขาเตรียมเตามาด้วยนะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะครับนี่เป็นเตาเตรียมมาเลยจุดไฟเตรียมเลยนี่คุณแป๋งก็เตรียมเลยตอกไข่ไอ้ไข่เตรียมเลยหาเก็บแต่ว่าขอเก็บพวกผักพื้นบ้านในป่าที่กินได้มาใส่หน่อยแล้วกันเนาะนะแล้วก็เตรียมแล้วก็เปิดปากกระป๋องเอาไว้นะครับทีนี้คุณแป๋งก็บอกว่าคุณป๋องเดี๋ยวเราผมว่าเราเดินไปเก็บผักมาเสริมหน่อยดีไห
1: มใช่ครับ
0: ในป่ามันมีผมว่าน่ากินเหมือนกันนะเห็นผักหวานไห
1: มหวาน
0: อะไรนะนี่ผมศึกษามาแล้วกินได้แล้วเดี๋ยวเรามากินดีกว่าแล้วคุณป๋องคุณแป๋งก็เดินไปเก็บผักก่อนครับนี่ระหว่างนั้นก็แต่ว่าวางพวกปากกระป๋องไว้นะครับเต็มไว้เรียบร้อยเลยพอกลับมาจากไปเก็บผักจากก่อไฟปรากฏว่าเด็กๆรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น
1: คุณป๋องครับผมวางปลากระป๋องตรงนี้คุณป๋องเอาไปทำอะไรหรือเปล่าครับ
0: คุณป๋องก็งงเฮ้ยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย
1: อ้าว
0: เมื่อกี้ผมเดินไปเก็บผักมาแล้วผมเจอเห็ดกินได้ผมก็เลยเดินตามไปหน่อยนึง
1: วางไว้ตรงนี้จริงๆผมจำได้อะครับ
0: อ้าวเหรอคุณแป๋งมาหยิบเอาไปวางที่อื่นหรือเปล่า
1: เฮ้ยมันหายไปไหนนะเนี่ย
0: ใช่ครับสองสหายงงมากเลยครับเพราะว่าปลากระป๋องที่เปิดเอาไว้อะยังไม่ได้เอามาใส่ต้มยำอ่ะมันหายไปแล้วหายไปได้ยังไงอ่ะคุณป๋องคุณแป๋งก็สำรวจเลยมีสัตว์ตัวไหนมาขโมยไปไหมมีไหมไม่เจอนะไม่เป็นไรเปิดกระป๋องใหม่ดีๆนะเนี่ยเติมมาเผื่อเนาะก็ต้มปลากระป๋องกินกันนะครับเจียวไข่ใส่ผักด้วยโอ้โหอร่อยเลยนะครับแล้วก็พักผ่อนนอนกลางคืนนี่คุณป๋องคุณแป๋งนอนอยู่ในเต็นท์นะครับก็รู้สึกเหมือนว่ามันมีเสียงอะไรไม่รู้กุกกักกุกกักกุกกักเดินอยู่รอบเต็นท์เลยเดินไปคุณป๋องคุณแป๋งก็ส งสัยเหมือนกันแต่ไม่กล้าออกไปดูเนาะก็ได้แต่เอ๊ะเสียงตัวอะไรมาเดินนะเนี่ยเหมือนมันค้นอะไรก็แก๊กก็แก๊กแก๊กแก๊กเลยนะเออเนี่ยทำไปหนึ่งก็แก๊กก็แก๊กเลยนะเฮ้ยแต่พอมาดูตอนเช้าก็ไม่มีอะไรเนาะวันต่อมาทีนี้คุณป๋องคุณแปงก็ยังตั้งแคมป์อยู่ริมลำธารอยู่นั่นนะครับนะก็เสบียงก็ปลากระป๋องเหมือนกันละครับนะเตรียมมาเยอะนะแล้วก็หุงข้าวนะครับแต่ทีนี้เหมือนกันเลยครับคราวนี้เผลอปั๊บเดียวปลากระป๋องที่เปิดเอาไว้แล้วพอคุณป๋องคุณแปงก็เห็นผีเสื้อเยอะไงก็เลยเดินไปถ่ายรูปผีเสื้อกันหันกลับมาปลากระป๋องหายไปเลย
1: โอ้ยังเร็วเลยครับเที่ยวนี้ครับ
0: เร็วมากเลยหายไปเลยแต่คราวนี้เจ้าหัวขโมยทิ้งรอยเท้าไว้ด้วย
1: นะโอ้ยนั่นไงครับนั่นครับ
0: คุณป๋องคุณแปงรีบมาดูเลยก็คุยกันคุณป๋องก็ถามคุณแปงว่าคุณแปงครับผมว่ามันรอยคล้ายๆเสือเลยนะ
1: ใช่แต่มันเป็นลูกนะครับเพราะรอยมันเท้ามันเล็กๆรอยตีนมันเล็กๆครับ
0: เออมันเสือมันจะขโมยเหรอเนี่ยเอ้ยยังไงนะทีนี้คุณป๋องคุณแปงก็ได้ความคิดเราว่าเรามาจับขโมยกันดีไหมห
1: ือทำไหมเอาดีครับ
0: คุณป๋องคุณแปงก็ตกลงว่าเดี๋ยวจะเปิดปลากระป๋องวางทิ้งไว้แล้วไปแอบดูว่าสัตว์ตัวไหนจะมาขโมยยังไงล่ะ
1: โอ้ใช่ใช่ต้องระวังอันตรายด้วยนะครับ
0: ถ้าเป็นสัตว์อันตรายเราก็เงียบเงียบไว้นะเด็กๆครับตอนนี้พอตกกลางวันคุณป๋องคุณแปงเอาเลยเอาหยิบปลากระป๋องมาคุณป๋องคุณแปงบอกเหลืออยู่กระป๋องสุดท้ายแล้วเนี่ย เปิดปุ๊บอืมแล้วก็วางแล้วคุณป๋องคุณแปงไปแอบอยู่ในเต็นท์ครับปลากระป๋องก็ลอยไปสักพักหนึ่งเจ้าหัวขโมยโผล่ออกมาแล้วเป็นลูกแมวป่าตัวนึงครับเด็กๆแมวป่าก็เป็นแมวชนิดนึงอ่ะที่เขาอยู่ในป่าครับตัวจะโตหน่อยเดินแล้วแต่เจ้าตัวนี้ยังเป็นลูกแมวป่านะเดินออกมามันดมเลยแล้วพอมันเห็นปลากระป๋องที่เปิดไว้นะมันตาโตเลยแล้วก็ตรงเข้ามากินงำเลยนะป๋องคุณแปงก็โผล่ออกไปแล้วแล้วก็พูดว่ายังไงนะครับ
1: เจ้าแมวเหมียวโอ้จับได้แล้วเจ้านี่เองใช่ไหมที่ขโมยไป
0: ได้เจ้าแมวป่าก็ตกกระจายเลยครับร้องว่ายโดนจับได้แล้วเนาะเจ้าแมวป่าก็กลัวมากเลยนะครับ
1: ขอโทษนะคะมันอร่อยมากเลยค่ะ
0: ใช่เลยนะครับเจ้าลูกแมวป่าเขาบอกว่าคือวันนั้นเดินผ่านมาแล้วได้กลิ่นมันคล้ายๆกลิ่นปลาแต่มันแปลกๆมาลองกินดูมันอร่อยมากเลยเลยแอบมากินจะลุงแม่ป่าก็ขอโทษคุณป๋องคุณแปงเป็นการใหญ่แล้วมันบอกว่าเดี๋ยวจะไปจับปลาในลำธารมาใช้ให้เอาเปล่าเนาะขอโทษนะนี่นะครับนี่คุณป๋องคุณแปงก็หัวเราะกันใหญ่เลยบอกโอ้ยนี่เจ้านี่แหมคิดว่าตัวอะไรนะแต่คุณป๋องคุณแปงก็บอกว่าเออรู้หรือเปล่าเจ้าแมวป่าเจ้าเป็นสัตว์นะไม่ควรกินปลากระป๋องของมนุษย์นะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพมันจะเค็มๆสักหน่อยแมวเขาไม่ชอบอะไรเค็มๆหรือเปล่า
1: อย่างนี้ไปจับปลาสด
0: ๆใช
1: ่ในน้ำดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ที่เจ้าจับกินทุกวันน่ะดีอยู่แล้ว
1: อ๋อขอบคุณค่ะแต่มันอร่อยจริงๆนะเนี่ย
0: กินไป3กระป๋องแล้วก็พอแล้วนะ
1: ใช่เยอะจังเลย
0: เนาะนี่แหละครับนี่เจ้าลูกแมวป่าก็ขอโทษแล้วเจ้าแมวป่าก็ขอถ่ายโทษจากคุณป๋องคุณแปงด้วยการทำยังไงนะครับเนี่ย
1: คือว่าเราเลือกเอานะคะจะให้พาไปเที่ยวป่าหรือจะให้ไปจับปลามาคืนคะ
0: คุณป๋องคุณแปงบอกว่าพาไปเที่ยวป่าดีกว่าเพราะว่าปลากระป๋องของเราก็ยังมีเหลืออยู
1: ่นะค่ะแล้วก็จะแวะแถวบ้านของหนูด้วยนะคะ
0: อ้าวดีเลย
1: พาไปหาพ่อแม่ด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปครอบครัวแมวป่ามาอวดซะหน่อยได้เลยนะครับแล้วเจ้าแมวป่าก็พาคุณป๋องกับคุณแปงไปหาพ่อกับแม่นะครับคุณป๋องคุณแปงก็ตื่นเต้นเลยถ่ายรูปครอบครัวแมวป่าได้เยอะแยะเลยนะครับนี่แล้วแม่แมวป่าก็ดมที่เจ้าแมวป่าฟุตฟิตได้กลิ่นอะไรแล้วลูกเนี่ยแปลก
1: คือว่าหนูไปกินอาหารของคุณ2คนนี่ค่ะแล้วเขาบอกว่ากินเยอะมันก็ไม่ดีให้หนูไปจับปลากินสดๆดีกว่าค่ะหนูก็เลยขอโทษแล้วก็พามาหาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยล่ะค่ะ
0: นี่แหละครับคุณป๋องคุณแปงก็บอกว่าโอ้ดีจังเลยเนาะเราก็ได้เป็นเพื่อนกับแมวป่านะครับนี่ก็จบแล้วครับเด็กๆครับนิทานชุดคุณป๋องกับคุณแปงนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วมื้อนี้เย็นนี้เนี่ยทุกครอบครัวกินอะไรกันคะอาหารเย็น
0: ครับ
1: กินให้อร่อยนะคะ
0: ครับ
1: และมีพี่
0: ใครครับ
1: พี่นนท
0: ์พี่นนท์
1: ฉายาชอบกินขนมรายงานตัวมาด้วยนะคะพี่นนท์ตอบคำถามด้วยนะคะ
0: นะครับ
1: แล้วก็มีพี่หมี
0: ครับ
1: ก็ม
0: ี
1: พี่หมีเขาเขียนถามคำถามมาว่ารายการเด็กๆรายการอื่นนะยังอยู่ไหมผมก็ตอบไปว่ารายการหนึ่งเนี่ยได้ยุติไปแล้วนะคะแต่ว่ายิ้มย้ำแก้มใสยังอยู่
0: ครับว่าไง
1: ครับได้ไงครับผมถามพี่นิดาว่าถามเรื่องรายการวิทยุสำหรับเด็กทำไมพี่นิดาอีกคลื่นหนึ่งนะคะเขาก็สงสัยว่ารายการเด็กเนี่ยยังมีอยู่ไหมนะคะก็เขาสังเกตว่ารายการเด็กเนี่ยน้อยลงไปก็เลยถามน้องๆว่าอยากให้มีรายการดีๆสำหรับเด็กๆเยอะ
0: ๆครับ
1: กันไหมคะอยากค่ะเพราะฝันก็อยากให้มีค่ะ
0: เนาะ
1: นะคะมีเยอะๆดีเด็กๆจะได้มีทางเลือกนะมีรายการเด็กเล็กๆนะ
0: เด็กแล้วก็เด็ก
1: สี่หกห้าหกเจ็ดแปดขวบเนี่ยก็สนใจอีกอย่างนึงเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่จัดรายการแล้วก็เด็กพรีทีนก่อนวัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงและกลุ่มวัยรุ่นก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงเนี่ยค่ะเพราะเขาก็จะมีข้อมูลที่สนใจไม่เหมือนกันถ้ามีอีกเยอะๆจะดีมากเลยนะคะพี่หมีฝากถามไปบอกพี่นิดาด้วยนะคะว่าพี่นิดาเขาทำรายการของกลุ่มคนอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะนะคะให้พี่นิดาทำกลุ่มคนที่เฉพาะนะคะแล้วก็จะดีมากแล้วก็มีข้อมูลตรงนั้นนะคะเด็กๆจะได้มีช่องทางฟังกันด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ มาแล้วพี่นนท์ตอบคำถามมาแล้วด้วยเด็กๆอยากตอบคำถามกันไหมคะ
0: คำถามเราก็คือเด็กๆครับวันนี้เป็นคำถามจินตนาการเราสมมติว่าเด็กๆมีพลังวิเศษพลังวิเศษนี้เด็กๆจะสามารถแปลงร่างเป็นต้นไม้ได
1: ้
0: นะเด็กๆจะแปลงร่างเป็นต้นไม้อะไรแล้วไปขึ้นอยู่ที่ไหน
1: มาแล้วหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับว่ายังไงครับรายงานตัวเลยครับ
2: น้องชื่อฉายานอนหลับค่ะ
1: คร
2: ับฉายานอนดิ้นครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอ้าวใครจะตอบคำถามก่อนครับ
2: เลค่ะ
0: ครับใครจะแปลงร่างเป็นต้นไม้อะไรต้นอะไรต้นอะไร
2: คือว่าแปลงร่างเป็นต้นไม้ที่ไม่มีในโลกได้ไหมคะ
0: ได้ต้นอะไรคะ
1: อะไรนะคะ
0: เขาจะแปลงร่างเป็นต้นไม้ที่ไม่เคยมีในโลกนี้
1: ต้นอะไรคะ
0: ต้นอะไร
1: รูปร่างมันเป็นยังไงอะ
2: ต้นโอบี้ค่ะ
0: เหรอมันเป็นยังไงอะต้นนี
2: ้คือจะขึ้นเฉพาะฤดูหนาวที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่า
0: โอ้เหรอหนาว
2: เพราะว่าถ้าว่าในประเทศไม่มีหิมะค่ะก็จะไม่เป็นสีขาวเหมือนโอบี้ค่ะ
0: อ๋อเป็นต้นไม้สีขาวเนาะได้เลยครับ
1: วันนี้เราอยู่ในประเทศไทยเราจะได้มีโอกาสเห็นไหมคะ
0: นั่นน่ะสิเนาะเป็นต้นไม้อ
2: ยู่ในประเทศไทยมีโอกาสเห็นในรูปภาพค่ะ
0: อ๋อเหรออ
1: ืมเพราะเราไม่มีหิมะ
0: ครับ
1: เราก็ต้องไปถ่ายรูปจากที่เขามีหิมะใช่ไหมคะ
0: อืม
1: เราก็จะได้ด
2: ู
0: ค่ะ
1: อืมแปลงร่างเป็นต้นไม้ที่ไม่เคยมีในโลกนี
0: ้
1: เป
0: ็
1: นต้นโอบี้จะขึ้นในต่างประเทศที่มีหิมะใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: จบไปแล้วค่ะ
0: ครับแล้วคลาร์กล่ะครับเป็นต้นอะไรดีเป็นอะไรดีครับคลาครับนึกออกไหมครับ
2: แปลงร่างเป็นต้นแมวครับ
0: ต้นแมวมันเป็นยังไงครับต้นแมวเนี่ย
1: เอาแบบต้นแมวอ่ะต้นแมวแล้วแล้วยังไง
0: ต้นมันเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงครับต้นเจ้าต้นแมวนี่มันเป็นยังไงเป็นไง
1: สูงหรือเตี้ยคะ
0: เออต้นใหญ่ไหม
2: ต
0: ้
2: นใหญ่คร
0: ับ ต้นใหญ่เลยเหรอแล้วมันออกผลมาเป็นยังไงครับ
2: ออกผลเป็นแมวจะ เป็นผลเป็นลูกแมวสีขาวคร
0: ับหรอลองแง้วๆเต็มต้นเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนล่ะครับเนี่ยเนาะที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยต้นแมวเนี่ย
2: ขึ้นบนห
0: ั
2: วพ
0: ี่
2: แคลร์คร
0: ับ พี่แคลร์ก็แย่สิเนาะนะนะไม่เป็นไรครับทีนี้วันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมมีไหม
2: มีค่ะ
0: ก็ส่งข่าวได้เลยค่ะ
2: วันนี้เป็นวันเกิดเอ็กซ่าค่ะ
0: อ๋อวันเกิดเอ็กซ่าเนาะนะเจ้าหมี
2: แล้วก็
0: ครับ
2: แล้วก็เมื่อวานวันเกิดคุณแม่ค่ะ
0: อ๋อเมื่อวานวันเกิดคุณแม่
1: เมื่อวานวันเกิดคุณแม่แล้วเด็กๆทำอะไรให้คุณแม่สดชื่นแจ่มใสบ้างไหมคะ
0: อืม
2: แสดงเต้นกับให้การ์ดวันเกิดค่ะ
1: ทั้งสองคนแสดงเต้นแล้วก็ให้การ์ดวันเกิดแล้วค่ะ
0: เกิดเนาะครับ
1: แล้วมีอาหารพิเศษกันไหมคะมื้อเย็น
0: มีไหมมีไหม
2: ไม่มีค่ะรีบอ่านหนังสือเตรียมสอบค่ะเลยต้องรีบแล้วก็รีบกลับมา
1: จะต้องเตรียมสอบนะคะ
0: ครับได้ครับ
1: เพลงค่ะ
0: เพลงอะไรดีครับวันนี้
2: คุณแม่บอกว่าเพลงหนูอยากเป็นอะไรค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อหนูอยากเป็นอะไรได้เลย
1: เพลง
0: ครับ
1: หนูอยากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณน้องคลาน้องคลาคุณแม่นะคะ
0: ครับ
1: หนูอยากเป็นอะไรต้องรีบจดด้วยคุยด้วยพูดด้วย แล้วก็พี่ใครอ่ะพี่นนท์ก็ตอบมา
0: พี่นนท์
1: ก็จดแล้วค่ะเด็กๆอยากตอบก็เชื่อโอ้มีโทรศัพท์มาค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องของขวัญสายยาวลูกค
0: ่
2: ะ
1: สวัสดีน้องของขวัญค่ะ
0: ของขวัญถ้าแปลงร่างเป็นต้นไม้ได้ของขวัญจะแปลงเป็นต้นอะไรดี
2: เป็นต้นแอปเปิ้ล
0: โอ้แอปเปิ้ลเหรอแล้วจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนคะ
2: ขึ้นอยู่ที่บ้านนอกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อบ้านนอกเหรอคะ
1: นอกนี่จังหวัดอะไรคะ
0: อืมพอรู้ไหม
2: จังหวัดจ
1: ัง
2: หว
1: ั
2: ดนนทบ
1: ุ
2: ร
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นนทบุรีนะคะ
0: ครับ
1: แล้วจะมีผลละไม้เป็นต้นเป็นลูกแอปเปิ้ลเยอะไหมคะ
0: ครับ
2: เยอะค่ะก็ปอกก็ต้องไปล้างเสร็จก็ปอกค
1: ่
2: ะ
1: มีเยอะเลยแล้วก็ปอกกินนะคะ
0: ดีเลยเนาะ
1: เออได้ด้วย
0: ครับ
1: แอปเปิ้ลจะได้สีอะไรดีคะ
2: ส
0: ี
2: แดง
0: สีแดง
1: นะคะแบบนี้เราได้กินแอปเปิ้ลกันแล้ว
0: ครับแล้วจะขอเพลงอะไรดีครับ
2: อันนี้ค่ะขอส่งข่าว
0: ใช่ส่งข่าวก่อนก็ได้
2: เมื่อวานขอโทษด้วยนะเมื่อวานขวัญไม่มาเพราะเรื่องขวัญ
0: ไม่เป็นไร
2: ไปหาหมอค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไปหาหมอ
1: แล้วดีขึ้นไหมคะ
2: ดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ดีขึ้นแล้วนะคะดีค่ะดี
0: ครับ
1: ส่งครับส่งครับ
0: ค่ะเพลงอะไรดีคะเพลงอะไรดี
2: เพลงเต่าค่ะ
0: เต่าอ๋อเพลงเต่าได
1: ้ครับพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันจันทร์ฟังเพลงเต่ากันนะคะ
0: คร
1: ับสวัสดีคุณ
3: แล้วเมื่อวานเพลงห
1: ิ่
3: งห้อย
1: ค่ะวันนี้ได้ฟังหิ่งห้อยกันค่ะ
0: วันนี้จะได้ฟังนะครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ค่ะสวัสดีคุณยายปราณีกับน้องของขวัญค่ะสวัสดีค่ะ
3: วันจันทร์เจอกันค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: เด็กๆค่ะยังอยากตอบคำถามกันไหมคะเราทวนคำถามกันค่ะ
0: ค่ะก็มีเด็กๆคนนี้เด็กๆมีพลังวิเศษสามารถแปลงร่างเป็นต้นไม้ต้นอะไรก็ได้เนาะแล้วเด็กๆจะแปลงร่างเป็นต้นอะไรดีและจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนดีโอ้น่าตื่นเต้นนะเนี่ยเนาะพี่แมวยังนึกไม่ออกเลยอยากเป็นตั้งหลายต้นแน่เนาะเอาละถ้าเด็กๆนึกออกนะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์ตอบมาได้นะคะที่ LINE @jularadio ค่ะ
0: คร
1: ับ LINE @jularadio สะกดค่ะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO นะคะ
0: คร
1: ับ จะเป็นต้นอะไรดีนะประพันธ์คิดออกแล้วเดี๋ยวรอฟังตอนท้ายรายการกันนะคะใครอยากตอบก็เชิญเด็กๆ เขาจะรู้จักชื่อต้นไม้กันไหมนะนะคะเป็นต้นอะไรดีคะวันนี้เด็กๆได้แปลงกายพิ้วเป็นต้นไม้หนึ่งต้นจะไปขึ้นที่ไหนนะคะค่อยๆคิดแล้วก็ตอบมาอ๋อลืมไปว่าวันนี้มีเพลงยาวด้วยนะคะยาวคือเพลงหนึ่งนะ7นาทีนะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันนะคะในช่วงคลื้นเพลงกับเพลงเด็ก
0: ครับ

0: พันธ์ให้ฟังเพลงแรกเลยนะคะเพลงชีวิตสัมพันธ์ค่ะนะคะเพลงนี้แต่งโดยคุณยืนยงโอภากุลหรือว่าแอดคาราบาวนะคะแล้วก็คุณป้อมอัศนีโชติกุลค่ะคนที่ร้องก็โดยเหล่าศิลปินเพื่อชีวิตนะคะ8คนด้วยกันนะคะที่ร้องเพลงนี้ชีวิตสัมพันธ์นะคะเพลงนี้น้องกวินฉายานักเทนนิสขอมาเป็นเพลงที่เกี่ยวกับอยากให้คนคือมนุษย์ของเราเนี่ยนะมนุษย์เราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเราเป็นคนเนี่ยคนสัตว์พืชอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความผูกพันดูแลกันไม่ทำร้ายกันฟังเพลงชีวิตสัมพันธ์ด้วยกันค่ะ
1: ครับ

0: ชื่อเพลงคือชีวิตสัมพันธ์นะคะ
1: ครับ
0: ตอนแรกพระพันธ์ก็ไม่รู้จักแต่พอได้ฟังเนื้อเพลงแล้วรู้จักค่ะนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ดีมากต้องขอบคุณน้องกวินนะคะที่ขอเพลงนี้มาให้ฟังนะคะแล้วทุกคนได้ฟังด้วยนะคะแล้วคำถามวันนี้ก็เกี่ยวกับต้นไม้พอดีเลยนะคะ
2: ถ้าเด็กๆสามารถแปลงร่างเป็นต้นไม้ได้หนึ่งชนิดเด็กจะแปลงเป็นต้นอะไรครับและจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนนี่ตอบกันมาเลยเนาะพี่แมวยังนึกไม่ออกเลยเพราะมีต้นไม้หลายต้นที่อยากจะแปลงร่างเป็นต้นนั้นๆ นะครับ022183975-7ครับ022183975-7โทรเข้ามาเล่าจินตนาการของเด็กๆให้ฟังเลย
0: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @ จุฬา Radio นะคะตอนนี้ฟังเพลงกันต่อหลายๆเพลงเลยนะคะไก่ฟักไข่ค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วเพลงนี้น้องน้ำมนต์ฉายาเด็กน้อยอยากฟังนะคะไก่ฟักไข่ค่ะ

เพลงไก่ฟักไข่ได้ฟังแล้วนะคะอีกหนึ่งเพลงเพลงนี้ก็ดีมากๆนะคะเด็กๆ เคยเข้าครัวแล้วบางทีเรายังไม่รู้จักชื่อนะนะคะลองฟังเพลงนี้นะคะเครื่องครัวค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้าเจ้าเพลงนี้พี่พัชสนฉายาฮีโร่ของมาเชิญค่ะ

เครื่องครัวนะคะของใช้ในครัวทุกอย่างเลยนะคะเด็กๆค่ะอีกหนึ่งเพลงค่ะเพลงนาฬิกาค่ะเป็นเพลงของวงสองวัยเพลงนี้น้องทัมมี่ฉายานักเต้นแจ๊สอยากฟังเชิญฟังด้วยกันค่ะ

0: ปิ้ง 17:44 ตอนนี้ค่ะมีเด็กๆโทรเข้ามาเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพี่ทั้งสามค่ะ
0: วันนี้ไม่ใช่เด็กๆแล้วคุณ
1: ป้าแต้วนะครับ
0: คุณป้าแล้วค่ะป้าแต้ว
1: เป็นยังไงบ้างครับ
2: ฝนตกที่กรุงเทพ
1: ตกครับเนาะ
2: ที่นี่ก็ตกคนเด
0: ือ
2: ด
0: ส
2: า
0: พ
1: ี่อ๋อ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ที่นี่ไม่ตกนะคะพระพัน
1: ธ์อืมครับ
0: นะคะ
1: ก็ตอนนี้ก็ครึ้มๆอยู่นะครับ
0: ค่ะยังไม่ตกอะค่ะ
2: อายุที่

0: าตกเยอะแล้วเพิ่งจะหายเนี่ย
1: โอ้ค่ะ
2: คร
1: ับ ก็ชุ่มชื่นต้นไม้ชอบ
0: ได้ยินเสียงพี่มันชิงเงอกันใหญ่เลย
1: เมียวสบายดีไหมครับเมียวเมียวครับขอบคุณพัดเต้านะคะที่ยังคิดถึงกันอยู
2: ่ครับ
0: จ้าที่สุดนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วสวัสด
1: ีใช่สวัสดีครับแต่ก็อยู่ไกลนะ
2: อยุธยา
1: อยู่ตอนอยุธยาจังหวัดอยุธยานะคะก็ยังฟังรายการแต่ฟังเราไม่ได้เพราะคลื่นส่งไปไม่ถึงใช่ไหมคะเด็กๆคะมีอีกหนึ่งเพลงที่น้องปริมฉายากระต่ายขอมาบอกว่าให้พี่แมวร้องค่ะ
2: ใช่เลยครับก็ชวนเด็กๆวาดการ์ตูนกันดีกว่าน้องปริมก็คงจะน่าชอบจะวาดการ์ตูนเหมือนกันเนาะเด็กก็ชอบนะครับเรามาฟังเพลงวาดการ์ตูนกันนะครับ

0: 7นาฬิกา47นาทีเรามีอีก1เพลงนะคะไม่รู้จะทันไหมเพลงนี้เนี่ย4นาทีเนี่ย
1: ครับ
0: 47แล้ว51ประพันธ์ว่าเราตอบคำถามกันดีกว่าค่ะ
1: นะ
0: เพลงนี้อาจจะฟังไม่ค่อยไม่ทันนะคะ
1: ครับ
0: ตอบคำถามกันไหมคะเพราะว่าถามคำถามไม่สนุกเลยค่ะวันนี
2: ้เด็กๆแปลงร่างเป็นต้นไม้ได้1อย่างเด็กๆจะแปลงเป็นต้นอะไรและพอแปลงร่างแล้วเด็กๆจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนต้นไม้ต้นนี้นะครับตอบมาเลย02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
0: พิมพ์ได้ค่ะ LINE @jularadio พิมพ์ตอบมานะคะ LINE @jularadio นะคะเด็กๆค่ะต้นไม้เป็นต้นอะไรดีเด็กๆแปลงร่างได้นะคะวันนี้วันศุกร์ปิ๊งเป็นต้นอะไรดีไปขึ้นอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยยังไม่มีโทงั้นประพันธ์ให้ฟังเพลงก็แล้วกันนะคะเพลงชื่อว่านิทานหิ่งห้อยค่ะศิลปินเฉลียงอัลบั้มเฉลียงเอกเนกเพลงนี้คุณยายปราณีขอให้น้องของขวัญฉายาวาดรูปเชิญฟังค่ะ
1: ครับ

0: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะรายการเด็กเรามีคำถามอยู่ด้วยเราต้องรีบอ่านอย่างรวดเร็ว
1: เดี๋ยวนี้เขาจะแปลงต้นล่างเป็นต้นไม้อะไรกันครับประพันธ์
0: จะแปลงตัวเป็นต้นไม้อะไรพี่นนท์ฉายาชอบกินขนมบอกว่าเป็นต้นมะพร้าวครับอยู่บนตึกดาดฟ้าจะได้เย็นๆครับส่วนคุณแม่เนี่ยรออยู่นานมากคุณแม่บอกอดใจไม่ไหวค่ะขอตอบด้วยคุณแม่ของพี่นนท์นะคะตอบว่าอยากจะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่อยู่บนตึกทุกตึกเลยค่ะทุกตึกจะได้มีร่มน่ารักมากเลยขอบคุณคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ยังเขียนมาบอกว่าบอกว่าคุณแม่ชอบรายการนี้มากนะคะขอให้อยู่ด้วยกันนานๆนะคะ
1: ค่
0: ะขอบคุณนะคุณแม่ค่ะเราก็จะพยายามอยู่ให้นานที่สุดค่ะและพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็ตอบว่าต้นกระบองเพชรครับไปขึ้นอยู่ที่บ้านป้าพันธ์ให้ป้าพันธ์ดูแลนั่นแน่พี่หมีร้ายมากส่วนน้องคลาฉายานอนหลับก็ตอบว่าแปลงร่างเป็นต้นไม
1: ้
0: ที่ไม่เคยมีในโลกนี้เลยนะคะเป็นต้นโอบี
1: ้ครับ
0: จากนั้นจะขึ้นอยู่ที่ต่างประเทศที่มีหิมะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นต้นจริง
1: ๆ
0: โอ้ยน่าเสียดายนะคะส่วนพี่คลาน้องคลาฉายานอนดิ้นนะบอกว่าเป็นต้นแมวครับเป็นต้นใหญ่แล้วครับออกผลเป็นลูกแมวสีขาวแล้วก็จะขึ้นอยู่บน
1: พี่แคล
0: เป็นหัวพี่แคลนะคะนะคะก็พี่แคลก็จะต้องเลี้ยงดูแมวสีขาวไปนะคะพี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าจะแปลงเป็นต้นแอปเปิ้ลค่ะแล้วก็จะอยู่ที่บ้านนอกจังหวัดนนทบุรีมีผลไม
1: ้
0: แล้วก็เป็นต้นแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็ปอกกินด้วยสีแดงนะคะนุ้งโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนก็บอกว่าเขาวาดมาเป็นรูปนะคะเดี๋ยวพ่อผันให้ดูนุ้งโตน่ารักมากตอบมาเป็นรูปภาพคือเป็นต้นไม้ที่ออกผลได้เป็นสารพัดชนิดมีทั้งทุเรียนส้มมะม่วงองุ่นทุอะไรสารพัดเลยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่บนข้างถนนนะคะต้นข้างถนนฟุตปาดที่ทางเดินนะคะ
1: ค
0: ุณโตบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ออกดอกผลสารพัดชนิดอยู่บนถนนใครๆก็เด็ดได้แล้วก็งอกใหม่มาแทนอย่างรวดเร็วเด็กๆจะได้มีผลไม้ที่ชอบกินชื่อต้นไม้คือสารพัด น่ารักที่สุดเลยแล้วมีใครไหมคะ
1: หมดแล้ว
0: มีพี่แมวเชิญค่ะ
1: พี่แมวแต่งเป็นสลายอยู่ในทะเลดีกว่าชอบ
0: ค่ะแล้วพันจะเป็นต้นกล้วยที่ขึ้นอยู่ที่ดินที่ไม่มีเจ้าของอ่ะแล้วต้นกล้วยมันจะขึ้นงอกเร็วใช่ไหมแล้วก็ออกผลมาเต็มไปหมดเลยทุกคนก็กินได้หมดเลยเย
1: ้
0: โอ้โหเยี่ยมเลยขอบคุณเด็กๆนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่ฟังรายการอยู่ด้วยกันวันนี้หมดเวลาแล้วเราเกินเวลามาเยอะเลยนะคะยิ้มแย้มแก้มใสจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 จันทร์ถึงศุกร์5ถึง6โมงเย็นนะคะวันนี้ขอบคุณวันจันทร์เราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
5: พระเจ้าช่วยกวยทอยรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
7: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
8: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
9: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เริ่มกันที่เรื่องแรกกับการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบริษัทพันธมิตรในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์หรือจุฬา AI Lab นั่นก็คือบริษัท Inspire Cloud Information Technology จำกัดและบริษัท Fill 1จำกัดพร้อมด้วยบริษัทPMX Solution ไทยจำกัดเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ภายในมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ครับการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสแรกของปี2570เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวนี้จุฬา AI Labจะทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้และพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานปัญญาประดิษฐ์สำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไปโดยสามารถเรียนรู้ผ่านการทดลองใช้งานจริงบนเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Inspire Cloud โครงการนี้ยังครอบคลุมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ AI ในหลายอุตสาหกรรมอย่างเช่นหุ่นยนต์การแพทย์และสาธารณสุขโลจิสติกรวมไปถึงโรงงานอัจฉริยะครับมากันที่เรื่องต่อไปนะครับทางจุฬาคอลล่าจะได้เชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมฟังการประชันวิสัยทัศน์และนโยบาย
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการลงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่4บทเรียนที่ไม่น่ารู
3: ้ต่ออ่านแล้วยังข่าวที่เด็กผู้หญิงเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วถูกล่อลวงให้ถ่ายภาพโป๊ะ
4: อ๋อคลิปเขาบอกผมตั้งแต่ดูทีวีเมื่อคืนแล้วล่ะพี
3: ่เนี่ยเมื่อเช้าคุยกับน้องฝึกงานนะเห็นเขามีเว็บไซต์ที่สอนทำระเบิดด้วยนะฟังแล้วฉันอยากจะเป็นลม
4: อย่าเพิ่งเป็นลมนะพี่ที่พี่รู้อ่ะมันยังน้อยไปเขามีเว็บไซต์ที่สอนกันเป็นโจรด้วยผมถึงได้ลุ้นให้พี่หัดเล่นเน็ตบ้างไงจะได้ตามลูกทันพี่หมอนก็ไม่ยอมเรียนสักทีผมอุตส่าห์จะสอนให้ฟรีๆเลยนะเนี่ย
3: เอาเลยเรียนเลยไม่ปฏิเสธแล้วพักเที่ยงนี้ไม่กินข้าวแล้วต่อสอนพี่เลยนะ
4: ฮะเที่ยงนี้เลยเหรอพี่ไม่กินข้าวแต่ผมกินนะ
2: ปีที่แล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมถึง 1,646 เว็บไซต์เกือบ 80% เป็นเว็บไซต์ลามกรวมถึงขายบริการทางเพศเด็กผู้หญิงจำนวนมากถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตให้โชว์ภาพเปลือยของตนเองและถูกข่มขู่ให้ขายบริการมีข้อมูลจากคณะกรรมการกิจกรรมเด็กสตรีและผู้สูงอายุว่าขณะนี้สื่อลามกได้พัฒนาเป็นความรุนแรงทางเพศมากขึ้นเช่นการ์ตูน VCD เว็บไซต์รวมทั้งเกมต่างๆที่เด็กๆมีโอกาสเข้าไปเล่นเช่นเกมเปลื้องผ้าเกมดักฉุดผู้หญิงอีกทั้งมีเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาน่ากลัวอย่างเรื่องฆาตกรรมการฆ่าตัวตายการทำระเบิดและหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้มีเกมออนไลน์ที่สอนวิธีการข่มขืนวิธีการปล้นการจี้และมีเว็บไซต์วิจารณ์ให้ดูได้อย่างเปิดเผยเช่นการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหรือเพศสัมพันธ์กับสัตว์สำรวจพบว่ามีคนคลิกเข้าไปดูเว็บไซต์เหล่านี้ปีละประมาณ 690,000 ราย
3: ตายมันพัฒนาไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอคลิกปุ๊บเสื้อก็หลุดปั๊บตายแล้วเด็กดูไม่ใจแตกหมดแล้วเนี่ยแถมเปิดเข้าไปดูก็ง่ายนิดเดียวเองอะ
4: เห็นไหมพี่ขนาดผู้ใหญ่อ่ะยังตื่นเต้นเด็กๆยิ่งน่าห่วงเข้าไปใหญ่ผมบอกแล้วไงไม่ว่าสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตจะขยายตัวไปแค่ไหนเราต้องตามให้ทันไม่งั้นเด็กๆอ่ะแย่แน
2: ่ๆรู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
6: FM 88สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปดตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือตำแหน่งใดก็ตามโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์เนนประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่า พื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชติและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
5: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบกปเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชติพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดยณภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคว้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจน สรุปย่อสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
7: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทย plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
9: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้อ
8: ธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่า60%โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปริมประโสภาภาครายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
10: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยหน่วยงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
11: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
10: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
12: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนว ความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
10: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วัฒนาตระเกตรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระฤทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 20:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
3: ถ้าใครไม่อยากเสื่อมก็ต้องตายก่อนอันนี้ยังไงไม่มีทางเจ็บรุ่นพี่ผมให้ข้อคิดหมีก็บอกเขาไปดีมันจะยากเลยก็เป็นคนไข้ติดเตียงอย่างเงี้ยก็ไม่เสื่อมเหมือนกันก่อน30อ่ะใช้อะไรก็ใช้ไปมันจะไม่เคยเจ็บผมบอกให้ช่วงเวลาที่มันเริ่มจะเสื่อมเนี่ยของมนุษย์ทุกคนเนี่ย30ปีบางคนเริ่มเจ็บอายุ27 28เจ็บละเดี๋ยวนี้ถ้าใช้หนัก20เป็นละ30ถึง35จะเริ่มมีอาการปวดหลังหมอนรองกระดูกจะเริ่มเสื่อมข้อสะบ้าจะเริ่มเสื่อมหมอนรองกระดูกคอจะเริ่มเสื่อมใครอายุเกิน35นะไม่มีเสียงแสดงว่าคุณต้องไปซื้อหวยแล้วคุณโชคดีมากคนจะเข้าใจว่าเอ็นไม่มีความเสื่อมจำไว้เลยเข่าเสื่อมเอ็นก็เสื่อมทุกอย่างมันเสื่อมหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะทั้งหมดที่ครอบทุกสิ่งนี้ไว้อะคือเจเนติกก็คือกรรมพันธุ์
4: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
2: This is Thai PBS podcast
5: คุณผู้ฟังเรื่องของเข่าเสื่อมนะคะใครเป็นบ้างแต่มันไม่ใช่แค่เจ็บนะสิการใช้ชีวิตมันก็แย่ลงอ่ะมันแคบลงยังไงมันแย่ลงยังไงคุยกับดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อจากเพจดร.หมอหมีค่ะสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค่ะ
5: มาว่าด้วยเรื่องของเข่ามันก็เป็นไปตามอายุแหละนะเนาะวิถีชีวิตอาจทำให้คนในยุคปัจจุบันรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข่าเสื่อมได้เร็วกว่าตอนที่อายุเยอะๆไหม
6: จริงๆผมว่ายุคนี้มันมีเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีอยู่เยอะคือโซเชียลมีเดียเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้นะที่มันกระตุ้นเราที่ทำให้เราออกไปทำอะไรที่ปกติเราแต่ก่อนเราไม่ทำยุคนี้มันทั้งที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมีข้อมูล
5: อ
6: ินฟอร์เมชันเต็มหมดเลยนะแต่ผมคิดว่ามันเต็มเกินไปเอาง่ายๆคุณไข้มาถึงบอกว่าเนี่ยผมเป็นข้อเข่าเสื่อมนะผมจะ
3: ต้องออกกำลังกายอะไรผมไปวิ่งดีไหมปั่นจักรยานว่ายน้ำเล่นเวทอะไรมาเต็มไปหมดคนเล่นเวทอยู่แล้วก็จะบอกว่าเล่นเวทดีมาเล่นเวทกันเถอะคนวิ่งอยู่แล้วมาวิ่งกันเถอะคนปั่นจักรยานมาปั่นกันเถอะพวกหมอก็จะบอกว่าแบ่งกลุ่มอีกหมอที่วิ่งก็บอกว่าวิ่งดีหมอที่เวทก็บอกเวทดีกลายเป็นว่าไม่มีจุดยึดเหนี่ยวผมจะบอกให้นะผมอ่านเปเปอร์เรื่องข้อเข่าเสื่อมกับการออกกำลังกายนะผมโคตรงงเลยเพราะอะไรเพราะว่าแนะนำให้เวทแต่ก็เวทแบบเบาๆแต่ที่แน่ๆนะมันมีงานวิจัยที่พูดถึงเรื่องการว่ายน้ำและปั่นจักรยานมีโอกาสข้อเข่าเสื่อมน้อยกว่าการออกกำลังกายที่เป็นการวิ่งหรือมีการกระแทกซึ่งอันนี้มันคอมมอนเซนส์คือการออกกำลังกายเนี่ยหัวข้อเนี่ยนะเขาบอกว่าเราจะใช้ชีวิตแคบลงแคบลงยังไงก็ผิวข้อมันแคบลงผิวข้อปกติเดิมมันเต็มคุณจะวิ่งคุณจะออกกำลังกายคุณทำอะไรก็ทำไปเลยเด็กๆก็ชอบมาถามว่าหมอหมีเนี่ยหนูกลัวเป็นเหมือนแม่กลัวจะออกกำลังกายมากแล้วเดี๋ยวใช้มากแล้วเดี๋ยวเนี่ยหนูต้องยังไงอ่ะหนูต้องกินยาบำรุงไหมหนูต้องออกกำลังกายไหมไม่ใช่ไม่ต้องกลัวจ้าลูกเป็นเหมือนแม่แน่
5: เขาหมายความว่าเขาไม่อยากมาเจ็บมาปวดมาต้องมาวิ่งหาหมอหรือเปล่า
3: ก็ไม่ยากนี่ผมเพิ่งคุยกับรุ่นพี่นะผมอ่ะมีโซลูชันเดียวอ่ะในการที่จะไม่ให้เข่ามันเสื่อมหรือไม่เจ็บส่วนรุ่นพี่ผมให้โซลูชันใหม่มาเฮ้ยดีมากเลยผมบอกว่าถ้าใครไม่อยากเสื่อมก็ต้องตายใช่ไหมล่ะ
5: ว่าอ๋ออ
3: ้าว
5: อ้าวไม่ต้อง
3: ก็ไม่แก่ก็ไม่เสื่อมไงก็ยังไม่เจ็บใช่ไหมตายก่อนอันนี้ยังไงไม่มีทางเจ็บรุ่นพี่ผมให้ข้อคิดดีมากหมีก็บอกเขาไปดิมันจะยากเลยก็เป็นคนไข้ติดเตียงอย่างเงี้ยก็ไม่เสื่อมเหมือนกัน
5: ไม่มีดีทั้งอย่างนะ
3: เออมีอะไรดีไหมล่ะถูกไหมแปลว่าอะไรแปลว่ารถอะที่มันจะดูใหม่ตลอดเวลานะก็คือรถที่ไม่ขับไงเครื่องพังก็คือตายหรือติดเตียงก็คือรถวิ่งไม่ได้รถจอดอะ
5: ไม่ได้ขยับเลย
3: เออไปดูในโชว์รูมทั้งหลายแหล่รถจอดอะมันดีอยู่แล้วแต่รถที่ใช้อะผู้ขับอะมันก็ต้องขับแบบระวังทีนี้ถ้าสมมติผมไล่อายุนะผมจะไล่อย่างนี้มันแคบลงยังไงก่อน30อ่ะใช้อะไรก็ใช้ไปเถอะ
5: เต็มที่
3: จะวิ่งจะเวทจะยกน้ำหนักจะเทนนิสจะแบดผมบอกให้ช่วงเวลาที่มันเริ่มจะเสื่อมเนี่ยของมนุษย์ทุกคนเนี่ยคือพีคของการเจริญเติบโตที่สุดน่ะ30ปีบางคนเร็วกว่านั้นบางคนเริ่มเจ็บอายุ27 28เจ็บแล้ว
5: ค่ะ
3: เดี๋ยวนี้ยิ่งถ้าใช้หนักพวกเล่นมงเล่นบาส20เป็นละเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเรายังเป็นเด็กในวันนี้นะเราจะเล่นกีฬายังไงแน่นอนเราต้องเล่นแบบถูกวิธีก่อนจะเวทก็ต้องถูกวิธีถูกฟอร์มถ้าจะเล่นบาสก็ต้องเล่นให้ถูกท่าก็อย่าปะทะเยอะดีก็หลบเอ
5: า
3: เล่นบอลก็ต้องเบสิกดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะทั้งหมดที่ครอบทุกสิ่งนี้ไหมคือเจเนติกก็คือกรรมพันธุ์เคยเห็นพวกนักบาสป่ะล่ะคนแอฟริกาเล่นได้ดีน
5: ะ
3: หรือกลุ่มพวกที่เรียกว่าคนดำอ่ะยังไงไปดูนี่ใน NBA ถูกป่ะเก่งสุดๆแต่ถ้าเกิดว่าจะให้คนพวกนั้นเขามาจับปลาเอ้ย มันสู้ชาวญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกรรมพันธุ์น่ะมันฟิกอยู่แล้วว่าเราควรจะเล่นหรือไม่เล่นอะไรเราก็อย่าไปฝืนเราเกิดมาตัวแค่เนี้ยเล็กๆเงี้ยเราอยากจะไปเล่นบาสปะทะมันก็ต้องเจ็บดิหรือร่างกายเราไม่แข็งแรงไม่ต้องอะไรดูอย่างคนจีนน่ะหยาวหมิง
5: ถู
3: กป่ะเขาเล่นปีเดียว NBA เขาเจ็บแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสิ่งที่เรากำลังจะบอกคืออันดับแรกนะถ้าเราเล่นมาตั้งแต่เด็กก่อน30แล้วเจ็บอ่ะให้เรารู้เลยว่าจริงๆอาจจะเจเนติกเราอาจจะไม่เหมาะถ้าเรามั่นใจว่าท่าเทอร์อะไรทุกอย่างเราทำถูกหมดนะเราเวลเทรนอ่ะคือเรียนมาอย่างดีคุณอยากเล่นอะไรเล่นไปอันนี้ผมพูดถึงเรื่องแค่การออกกำลังกายเท่านั้นนะและการใช้ชีวิตด้วยการใช้ชีวิตเนี่ยก่อน30เชื่อไม่มีใครมึงเคยเจ็บหรอกใช้ชีวิตกินอ้วนอะไรชิป
5: เต็มที่
3: โคตรขนาดไหนเออเอาเลยมันจะไม่เคยเจ็บพอหลัง30ปุ๊บมันจะเริ่มมาละ30ถึง35จะเริ่มมีอาการปวดหลังหมอนรองกระดูกจะเริ่มเสื่
5: อ
3: มข้อสะบ้าเราจะเริ่มเสื่อมข้อเข่ามี2ข้อคือข้อสะบ้ากับข้อล่างข้อสะบ้าจะเริ่มเสื่
5: อม
3: หมอนรองกระดูกคอจะเริ่มเสื่อมฉะนั้นสิ่งที่เราทำไม่ได้เนี่ยในอายุตั้งแต่หลัง35จนถึง45ขึ้นไปเนี่ยคืออะไรการเดินขึ้นลงบันไดใช่ไหมการนั่งนานๆถูกไหมการยกของหนักถูกไห
5: ม
3: การนอนหมอนสูงๆใช่ไหมการนั่งดูคอมพิวเตอร์นานๆใช่ไหมมันก็จะปวดแล้วลงแขนบ้างปวดแล้วลงขาบ้างปวดเข่าเล้าๆบ้างถูกไหม อันนี้ไม่ได้พูดถึงคนที่เดินเยอะๆนะก็อาจจะเป็นรองช้ำเพราะอะไรเอ็นเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมตั้งแต่หลังจากอายุ35-40เหมือนกันคนจะเข้าใจว่าเอ็นไม่มีความเสื่อมจำไว้เลยเข่าเสื่อมเอ็นก็เสื่อมทุกอย่างมันเสื่อมหมดไม่มีนะรถคันไหนที่เราเสื่อมแต่ล้อไม่เสื่อมไม่มีถ้ามันได้ใช้ถูกไหม
7: สึกไปทุกวัน
3: มันเสื่อมหมดเพราะฉะนั้นมันจะเสื่อมไปพร้อมๆกันเพียงแต่เอาแล้วทำไมเพื่อนผมเป็นอันเนี้ยทำไมผมไม่เนี้ยทำไมโทษนะมึงเอาทุกอย่างเลยไงเออก็เอาทีละอย่างสิใช่ไหมคุณก็จะเข่าก็เข่าก็เลือกเอาสักอย่างก็ดีแล้วที่เขาเลือกให้คุณน่ะใช่ไหมแต่แสดงว่าอะไรรู้ป่ะสมมติคุณเจ็บเข่
7: า
3: คุณยังเล่นอย่างอื่นได้นะเจ็บเข่าก็อย่าวิ่งดิ
7: ใช่ไปเล่นอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้เข่า
3: ปีนผาก็ยังไม่ได้ใช้เข่าใช่ไหมล่ะว่ายน้ำได้ไหมล่ะ
7: ได้
3: คาลิสเทนิกได้ไหมล่ะโยคะได้ไหมพิลาทิสได้ไหมโยคะอาจจะได้น้อยหน่อยเพราะมันใช้เข่าเหมือนกัน
7: พิลาทิส
3: สมมติปวดคออย่างเงี้ยปวดคอก็ทำอะไรอ่ะคุณก็อย่าไปเล่นเวทดีเล่นเวทมันเบ่งอ่ะมันก็ปวดใช่ไหมล่ะปวดหลังไปเล่นเวทก็น้ำหนักลงใช่ไหมล่ะคนหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้เล่นเวทเนี่ยเดี๋ยวดีขึ้นคำถามเนี่ยนะผมถามตรงนะผมพูดกับคนหลายคนนะอันนี้ผมไม่กลัวดราม่าเดี๋ยวผมไม่ใช่ช่องผม
7: เดี๋ยว
3: คือประเด็นคืออย่างนี้ผมชอบให้ตัวอย่างคนไข้หลายๆคนว่าผมอ่ะมันเป็นช่างซ่อมรถแต่ผู้แนะนำการออกกำลังกายทั้งหลายเนี่ยคือนักแข่งนักแข่งที่ถนอมรถก็มีใช่ไหม
7: ใช
3: ่นักแข่งที่เอารถไปอัดก็เยอะ
7: สู้สุดใจ
3: เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะขับแบบไหนมาสุดท้ายคนซ่อมคือเราคนขับอ่ะเขาก็อาจจะรู้บ้างนะว่าเครื่องมันเป็นยังไงฟังเสียงออกแต่เราอ่ะมันเป็นผู้สร้างรถไว
7: ้
3: โอเคเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้สร้างรถเรารู้ว่ากลไกในรถอ่ะ
7: มีแบบไหนบ้าง
3: อันนี้ก็จะแบ่งหลากหลายนะเป็นอายุรกรรมเป็นสัญญากรรมเป็นหลากหลายเราเป็นกระดูกเราก็ไม่ได้เป็นโอ้โหเทวดาเนอะเราก็รู้แค่ส่วนของเราแต่แน่ๆพอเวลากลไกอะไรบางอย่างที่มันเจ๊งอ่ะเราเป็นคนซ่อมเพราะนั้นคุณอ่ะจะเชื่อคนซ่อมหรือคุณจะเชื่อคนขับคุณเป็นรถอ่ะก็แล้วแต่คุณละผมไม่ได้บอกว่าเขาดีหรือไม่ดีแต่ผมแค่จะบอกว่าคุณฟังแล้วคุณก็ดูว่าคนขับอ่ะเขาขับแบบรักรถหรือขับแบบรักตัวเองฉะนั้นพอเวลาคุณจะเลือกในการออกกำลังกายอะไรอ่ะเราแนะนำว่าฟังตัวเองก่อนหมายความว่าเราก็ต้องรู้จักก่อนว่ารถคันนี้นะมันกี่ปีแล้วถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างที่บอก30ถึง35เข่าเริ่มเสื่อมหลังเริ่มเสื่อมข้อสะบ้าเริ่มเสื่อมมันจะเข้ามาเริ่มเสื่อมนะคุณเล่นกีฬาได้แต่คุณต้องลดเวลาในการเล่นลงมาแคบลงยังแคบลงนะพออายุ45ถึง55ปุ๊บเนี่ยมันจะมาด้วยเริ่มปลิ้นทับเส้นประสาทละ
7: ว้าย
3: ฉะนั้นมันจะปวดลงแขนละอันเนี้ยหรือเอ็นไหล่พอคุณไปดึงเยอะๆเล่นเวทเยอะๆมันอาจจะขาดได
7: ้
3: หรือมันอาจจะเริ่มขาดเข่าข้อสะบ้าอาจจะเสื่อมหนักละเดินขึ้นลงบันไดอาจจะเจ็บและมีเสียงตลอดเวลาตอนนี้คุณเอามือจับเข่าตัวเองใครอายุเกิน 35 นะช่วยจับเข่าตัวเองและเหยียดเข่าของเขาไม่มีเสียงแสดงว่าคุณต้องไปซื้อหวยแล้วคุณโชคดีมาก
7: ดังกรอกเลยนะ
3: โอ

0: ความเร็วของคุณมันต้องลดลงตามอายุของรถก็เหมือนเราเหมือนกันฉะนั้น45ถึง55เนี่ยนะแนะนำว่าออกกำลังกายที่ไร้สิ่งปะทะเช่นชกมวยเนี่ยพวกเนี้ยผมได้ยินคนอายุ45ไปต่อยมวยแล้วผมก็โอ้ตามสบาย นะเล่นกีฬาที่ไม่มีการปะทะเนี่ยหลีกเลี่ยงหลัง55ถึง65ไปเนี่ยนะไม่มีการปะทะเลยหรือกึ่งปะทะก็ไม่ควรเช่นไปเล่นพวกแบบตีเทนนิสตีแบดพวกเนี้ยก็ทำให้มันน้อยลงผมไม่ได้ห้ามนะผมแค่แนะนำว่าควรจะเล่นให้น้อยลงผมเป็นคนแก่คนนึงที่รักตัวเองระดับนึงผมรักเนี่ยไม่ได้กลัวตายนะผมกลัวเจ็บฉะนั้นผมเคยเล่นเทนนิสผมก็เล่นน้อยลงผมเคยเล่นแบดหนักๆ10กว่าเกมผมก็เล่นเหลือ5เกมเราก็เล่นถึงจุดศักยภาพสูงสุดที่เราเล่นได้อะมันจะมีนะบางทีเล่น2เกมไม่เป็น4เกมไม่เป็น6เกมเป็นก็ลงมาเหลือ4เกมมันซะทุกครั้ง
1: จะได้ไม่ต้องไปถึง6
0: ถูกไหมพออายุ55 60ก็ต้องลดลงมาถึงวันนึงเราต้องหยุดมันก็ต้องหยุดผมเจ็บไหล่อย่างเงี้ยเมื่อวานไปเล่นครึ่งชั่วโมงไม่เจ็บปกติผมเล่น2ชั่วโมงเจ็บแล้วมันทำไมมันจะตายไงเล่นครึ่งชั่วโมงอ่ะฮะก็ครึ่งชั่วโมงมีเวลาไปทำอย่างอื่นไปปั่นจักรยานไปนั่งตัดคลิปนู่นนี
1: ่
0: ถูกว่ามันมีอะไรให้ทำอีกเยอะแต่เราต้องทำแบบมีความสุขไม่เจ็บนั้นหลัง60เป็นต้นไปมีโอกาสที่จะเป็นเอ็นไหล่ขาดของมันเองมีโอกาสที่เป็นข้อเข่าข้อล่างเสื่อมด้วยข้อบนเสื่อมด้วยหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมแล้วหมอนรองกระดูกคอเสื่อมทั้งหมดมันเสื่อมแล้วอ่ะแล้วคุณจะออกอะไรเราก็ควรออกให้เบาที่สุดนะถามว่าไม่ออกเลยดีไหมก็ไม่ดีเพราะ WHO เขาออกกำลังกายอ่ะเขาเลยคำนวณว่าการออกกำลังกาย150นาทีต่อ1สัปดาห์จะทำให้โอกาสตายด้วยโรคหัวใจน้อยลงเอ้าคุณไม่อยากตายด้วยโรคหัวใจใช่ไหมว่ายน้ำได้ไหมถามเดินรอบหมู่บ้านเจ็บเข่าจังเลยทำไงดีก็อย่าไปเดินก็ว่ายน้ำเอาหรือไม่ก็เดินในน้ำ
1: หรือไม่ก็หยุดไปก่อน
0: หรือไม่ก็ลองมาปั่นจักรยานไหมล่ะถ้าปั่นจักรยานแล้วไม่เจ็บก็ปั่นเอาปั่นแล้วเบื่อเอาก็ทนนะเรื่องมึงแล้ว
1: ทางเลือก
0: ก็ชีวิตมันต้องน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมล่ะ
1: มันแคบลงไง
0: หลัง60เขาห้ามคุณทำงานเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นวัยเกษียณน่ะสมองอะไรมันก็ไม่ไวเท่าคนอื่นใช่ไหมล่ะฉะนั้นผมแนะนำอย่างนี้ชีวิตคนเราอะยิ่งอายุเยอะขึ้นน่ะมันแคบลง
1: ม
0: ันแคบลงตามข้อแต่สิ่งที่จะต้องใหญ่ขึ้นแน่ๆคือใจเราใจเราต้องกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งเราแก่ถ้ายิ่งข้อก็แคบใจก็แคบชีวิตมีแต่พังข้อที่แคบถ้าใจเรากว้างอ่ะใจเราใหญ่เราเปิดใจอ่ะผมรับรองได้ไม่มีทางเจ็บ
1: อันนี้ถามแถมนิดนึงจำได้ว่าหมอหมีเคยแนะนำเหมือนกันว่าพี่เจ็บเข่าสมัยก่อนเนาะอะไรเงี้ยก็ให้เป็นเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ที่เดิน
0: elliptical ผมไม่เคยแนะนำเลยผมบอกว่า elliptical อย่าทำ
1: ไปปั่นจักรยาน
0: ปั่นจักรยานดีสุดถามว่าทำไมอิเล็กทริคอลถึงปั่นจากต่างจากปั่นจักรยานใช่ไหมคนชอบถามเอ้ยมันต่างกันยังไงหมอ
1: ดูมันไม่กระแทกอิ
0: เล็กทริคอลว่ามันเหยียดสุดปั่นจักรยานนะมันไม่ค่อยเหยียดสุดเราสามารถปรับให้มันไม่เหยียดสุดได้แต่อิเล็กทริคอลมันใช้แรงเราถีบแล้วแรงมันก็ไม่เหมือนกันเพราะเวลาเรายืนอะแรงที่มันจะไปตกที่ข้อสะบ้าเนี่ยมันไปด้านหน้าพอเวลาเราถีบอะแรงมันตกด้านหลังลองนึกถึงกลไกมันดีพอเราถีบปั่นจักรยานนะเราใช้กล้ามเนื้อด้านหลังในการถีบออกไปด้านหน้าโหลดไม่ลงแต่พอเราวิ่งน้ำหนักมันลงด้านหน้าเพราะฉะนั้นใครที่เป็นข้อสะบ้าเสื่อมวิ่งมันถึงได้เจ็บปั่นจักรยานมันถึงได้เบาแล้วสำหรับคนที่ผมให้ไปปั่นจักรยานในคนที่วิ่งแล้วเจ็บเพราะอะไรก็วิ่งแล้วมันเจ็บ
1: แต่ก็จะไปเจ็บทำไม
0: ให้หยุดเลยอ่ะเดี๋ยวก็จะเป็นบ้าตายต้องหาหมอจิตเวชดีคราวนี
1: ้เอาเลยไปปั่นจักรยานซะ
0: ก็ไปปั่นซะมันจะได้เสียเวลาไปกับการทำอย่างอื่นเอาผมคนนึงนะถ้าผมไม่ออกกำลังกายผมมาหมอจิตเวชแน่นอนผมจะซึมงงผมเป็นโรคจิตแน่นอน
1: ต้องออกกำลังกาย
0: ผมต้องออกกำลังกายไม่ออกผมบ้า
1: เดินลู่ได้ไหมอ่ะ
0: ก็เดินลู่กับวิ่งมันต่างกันตรงไหนอ่ะคุณชอบบอกเนี่ย
1: ก็วิ่งเหมือนกระแทกอ่ะเดินลู่มันยังแบบเบา
0: จริงนะพอมันจะตบมากันอย่างนี้เลยพวกวิ่งนะสเต็ปหนึ่งบอกหมอไม่วิ่งแล้วเดินเร็วได้ไหมโอ้โหโทษนะวิ่งกับเดินเร็วมึงใช้กล้ามเนื้อคนละมัดแล้วไงฮะมันกล้ามเนื้อเดียวกันแล้วข้อมันก็โดนข้อเดียวกันดิ้ดแล้วบางคนนะผมแนะนำอย่างนี้เดินเร็วแล้วเจ็บวิ่งยังจะดีกว่าเพราะวิ่งมันมีไทมิ่งที่หยุดเดินมันเดินได้ทั้งวัน
1: เดินทั้งวัน
0: ไอ้วิ่งมันวิ่งได้แป๊บเดียวมันเหนื่อยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเดินมันจะเดินได้ไกลๆแล้วมันเจ็บไอ้วิ่งมันแป๊บเดียวกว่าเข้าใจไหมแต่ว่าบางทีเนี่ยคนจะเข้าใจว่าโอ้ยวิ่งแล้วแรงกระแทกมันเยอะมันก็เยอะกว่าหน่อยเดียวไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเป็นข้อเสื่อมน่ะเดินมันจะเดินได้ไกลเพราะงั้นมันจะเจ็บกว่า
1: อ
0: ีกอันนึงคืองั้นไม่เดินก็ได้ไม่วิ่งก็ได้เป็นอิลลิปติคอลแทนไอ้เครื่องหมุนวงรี
1: อ่
0: ะ

0: ทษนะ
1: ดูทำหน้า
0: แม่งก็เหมือนกันเลยนะสามอย่างเนี้ยเอ้าแล้วหมอหมีไปปั่นจักรยานมันต่างตรงไหนอ่ะก็จักรยานมันนั่งน้ำหนักลงที่ไหนลงตูดวิ่งน้ำหนักลงไหนลงส้นต่างกันยัง
1: ต่างแล้ว
0: เออน้ำหนักมันลงน้อยกว่าไหมล่ะแล้วมันคือการถีบมันไม่ใช่การยันมันไม่เหมือนกันนะเว้ยเข้าใจเปล่า
1: เอออ
0: ย่าดื้ออ
1: ยากให้เห็นหน้าว่ะแล้วหน้าแบบละเหี่ยมากเลยกับคนไข้อ่ะน่าจะโดนไม่ใช่น้อย
2: แล้วอาการเจ็บอาการปวดเข่าสมัยนี้เนี่ยคือมันต่างจากสมัยก่อนยังไงอ่ะ
0: เอางี้ดีกว่ายุคเราเนี่ยมันทีวี
1: ใช่
0: ใช่ไหมยุคเก่ากว่าเราเนี่ยเป็นทรานซิสเตอร์เคยได้ยินไหมยุคก่อนหน้าเราเนี่ย
1: แอบทันนิดนึง
0: มันจะเป็นวิทยุเพราะแต่ก่อนทีวีแพงนะถ
1: ้
0: าบ้านใครมีทีวีสีนี่คือโอ้โหเลิศใช่ไหมรวยอ่ะบ้านรวย
1: จริงอย่างย้อนไปยุคนั้นนะม
0: ี
1: ความสุขดีนะ
0: แน่นอนมีความสุขดีเพราะอะไรไม่ต้องมานั่งติดอยู่กับโทรศัพท์มือถือถูกไหมแล้วก็ไม่ต้องมานั่งระแวงว่าเออเราลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรหรือเปล่าลงน
1: ี
0: ่ผมคิดถึงยุคนั้นเสมอตลอดเวลาแล้วผมก็คิดว่าคนยุคนั้นน่ะโอกาสที่จะเป็นโรคอ่ะกับน้อยกว่าคนสมัยนี้ทั้งที่สมัยนี้นะวิวัฒนาการทางการแพทย์ก็ดีโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลเอกชนอะไรก็เยอะแยะไปหมดหมอออกมาพูดโซเชียลมีเดียเทรนเนอร์ออกมาพูดคนนู้นคนนี้ออกพูดแม่งเต็มไปหมดเลยสมัยก่อนอยากรู้ต้องไงอ่านหนังสืออยากรู้ต้องไงไปเข้าห้องสมุดเนี่ยผมจะเรียกอย่างน
1: ี
0: ้ผมจะเรียกยุคทรานซิสเตอร์เนี่ยนะก็คือเป็นยุคบ้านไม
1: ้
0: ยุคเราสองคนเนี่ยคือยุคตึกแถว
1: ตึกแถวใช่ใช
0: ่ยุคถัดมาแล้วเนี่ยยุคคอนโดนะมันก็จะคนละยุคกันซึ่งผมว่ายุคบ้านไม้อ่ะก็คลาสสิกยุคตึกแถวสนุก
1: ใช่
0: แฟนฉันไงแฟนฉันยุคนี้ผมว่าเหนื่อยไม่ว่าจะเด็กหรือจะผู้ใหญ่เหนื่อยหมดทุกคนเหนื่อยหมดท
1: ุ
0: กคนมีการแข่งขันที่สำคัญคืออะไรรู้เปล่าเราแข่งขันแบบมีคู่แข่งทุกวันเต็มไปหมดสมัยก่อน
1: อ
0: ่ะคู่แข่งเราคืออะไรคนละบ้านอยู่ใกล้ๆมากแต่ก่อนเนี่ยมันใกล้มากเดินออกไปเนี่ยในหมู่บ้านถ้าเรารวยในหมู่บ้านเรารวยแล้วเดี๋ยวนี้รวยในหมู่บ้านยังไม่รวย
1: ใช่
0: ถูกป่ะหรือร้องเพลงดีที่สุดในหมู่บ้านแต่ก่อนดีแล้วโอ้โหโคตรภูมิใจเลย
1: แต่
0: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วร้องดีที่สุดในหมู่บ้านยังไม่ได
1: ้
0: ต้องแทบจะร้องดีที่สุดในจักรวาล
1: อยากจะบอกว่าสมัยก่อนน่ะคือเราวิถีชีวิตเราไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรจะไปเล่นก็ไปเล่นคือมันได้ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายอ่ะมันมีความแข็งแรงของมันโดยธรรมชาติอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โดนแดดยังไม่เป็นไรเลยเล
0: ่
1: นกันกลางแดดฝนตกโอ้ยิ่งชอบ
0: ที่สำคัญนะเราไม่เครียดไม่เครียดเพราะอะไรสมัยนี้นะไอ้อย่างผมอ่านเปเปอร์ง่ายๆนะพี
1: ่
0: เขาบอกว่าถ้านอนน้อยกว่าเอางี้เฉลี่ยน้อยกว่า7ชั่วโมงเน
1: ี่
0: ยสัมพันธ์กับเรื่องของอัลไซเมอร
1: ์สมองเสื่อม
0: เพราะว่าเซลล์สมองมันเดทล่าสุดมีเปเปอร์ออกมานอนค่าเฉลี่ยเกิน 8.5 ชั่วโมงมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์อีกอะไรชีวิตมันจะลำบากขนาดนั้น
1: คือกะจะนอนชดเชยอยู่นะยังไม่ได้เลย
0: ถึง 8.5 ชั่วโมงอันนี้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ผมคนชอบนอนเยอะนอน9ชั่วโมง8ชั่วโมงแบบเฉลี่ยผมนอนเยอะ
1: แต่ก็ไม่ได้อัลไซเมอร์นะนี่ยังความจำสมองดีอยู่เลยนะ
0: เราก็ไม่รู้เขาบอกว่าในอนาคตไงแต่ปรากฏว่าคือก็เป็นโทษนะพี่เป็นอัลไซเมอร์กูก็ยอมแล้วนะถ้ากูนอนเยอะพักผ่อนเยอะแล้วจะเป็นก็ไม่เป็นไรเหอะคือการใช้ชีวิตของคนสมัยนี้เนี่ยหนึ่งการออกกำลังกายเนี่ยออกกำลังกายแบบบ้าคลั่งนะผมคิดอย่างนี้นะเพราะอะไรแต่ก่อนเนี่ยคนที่เป็นนักกีฬาเท่านั้นเขาถึงออกกำลังกายเยอะ
1: ใช่
0: คนที่ไม่เป็นนักกีฬาเขาออกกำลังกายเพื่อสันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจริงๆคนไปตีแบดสมัยก่อนบ้าๆก็มีหมายถึงว่าบ้าคือเล่นแม่งอยู่นั่นน่ะใช่ป่ะคนวิ่งก็วิ่งอยู่นั่นมันก็มีแต่มันไม่เยอะแต่ปัจจุบันน่ะมันมีทริกเกอร์คือเราจะมีการใช้ชีวิตที่เกินกว่าที่ควรจะเป็นนะแล้วก็รวมถึงการแข่งขันเช่นเราเห็นมีคนนึงเขาไปเก็บเหรียญมาราธอน5เหรียญคือโกเรามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะพยายามใช้ชีวิตให้ใหญ่ในขณะที่ร่างกายเรามันพร้อมจะเล็ก
1: แต่ว่าในการใช้ชีวิตใหญ่แบบนี้มันเป็นคอนเทนต์ในการที่จะได้สู่สาธารณะไหม
0: สนองตัณหาคือการออกกำลังกายของคนสมัยนี
1: ้
0: หรือการใช้ชีวิตของคนสมัยนี้นะจุดเริ่มต้นคือขาดสติถ้าคนเรามีสติและเรารู้จักตัวเองเนี่ยนะเราสำรวจตัวเองดีๆว่าจริงๆสุขภาพเราไหวแค่ไหนเราพร้อมแค่ไหนแล้วเราควรจะได้อะไรไม
1: ่
0: ใช่เราอยากได้อะไรอย่างเดียวใช่ไหมเพราะถ้าเราอยากได้เนี่ยเราดูโซเชียลมีเดียปุ๊บเนี่ยนะเราจะมีแต่ความอยากได้เต็มไปหมด
1: ใช่
0: ถูกไหมเพราะฉะนั้นสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้การใช้ชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปด้วยถามว่ามันแย่ลงไหม ในมุมผมว่าถ้าเทียบกับสมัยก่อนผมว่าสมัยนี้แย่กว่าคืออันนี้ไม่ได้ร่วมถึงเรื่องของ environment นะอากงอากาศนี่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้เทียบไม่ได้อยู่แล้วนะฮะคนฟังรายการลงหมอนะลองผมไม่รู้ว่า range อายุอ่ะคืออยู่ที่เท่าไหร่อาจจะอายุมากผม47นะคนอื่นมากกว่าผมหรืออยู่ในช่วง range X ถึง baby boom เนี่ยลูกมันน่าอยู่แล้วทุกวันนี้ผมตรวจคนไข้ทุกคนเนี่ยที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมาเนี่ยนะ เขาก็จะบอกว่า
1: เลยอายุเราพอดี
0: โรคทุกวันนี้มันอยู่ยาก
1: ขอบคุณหมอหมีค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับผม
1: หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการลงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: This is Thai PBS Podcast
4: Work Life Balance เป็นชีวิตที่หลายคนกำลังตามหาแต่จริงๆแล้วหมายถึงอะไรสัญญาณใดที่กำลังบอกว่าชีวิตกำลังไม่บาลานซ์แพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับ
5: work life balance มันเริ่มพูดถึงแล้วก็เป็นกระแสหลักในประเทศไทย10ถึง15ปีซึ่งเราอาจจะแบ่งวิวัฒนาการของแนวคิดนะเริ่มต้นเนี่ยประมาณปี2553ถึง2560คำว่า work life balance เนี่ยเป็นการนำเข้าค่านิยมซึ่งเริ่มต้นจากกลุ่มบริษัทข้ามชาติซึ่งเป็นองค์กร IT ขนาดใหญ่ที่รับเอาวัฒนธรรมองค์กรมาจากฝั่งตะวันตกมุมมองทางสังคมในช่วงแรกเนี่ยคนทำงานทั่วไปมักมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวเอ้ยทำไม่ได้หรอกเป็นสิทธิพิเศษที่มีอยู่ในแค่บริษัทใหญ่ๆเท่านั้นแหละส่วนสังคมไทยเนี่ยส่วนใหญ่ยังยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานหนักตามรูปแบบนิยมแบบเอเชียแล้วก็ยุคอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนเริ่มเข้ามาละเมื่อคนเริ่มเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายเทคโนโลยีทำให้ขอบเขตเวลาทำงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวเนี่ยเริ่มทับซ้อนกันเจ้านายสามารถตามงานได้ตลอด24ชั่วโมงพอหลังจาก60ใช่ไหมเป็นยุคตื่นตัวละแล้วก็จุดเปลี่ยนสำคัญเริ่มปี2563คราวนี้2563คืออะไรวิกฤตโควิดไงล่ะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญที่สุดเลยเมื่อหลายบริษัทเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็น work from home จำได้ไหมทำให้เส้นแบ่งเวลาการทำงานและเวลาส่วนตัวเนี่ยเริ่มเลือนลางจนคนทำงานเกิดภาวะหมดไฟหรือ burn out syndrome กันเป็นจำนวนมากยุคหลังปี63คนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบงานและคนรุ่นใหม่ Gen Y Gen Z เนี่ยเริ่มก้าวเข้ามาเป็นกำลังหลักในการในตลาดแรงงานนะเริ่มตั้งคำถามกับวัฒนธรรมการทำงานหนักแบบเดิมที่ต้องอยู่ดึกหรือทำงานล่วงเวลาเป็นประจำซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเปลี่ยนค่านิยมจากการมุ่งหาเงินเพียงอย่างเดียวมาเป็นการให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตสุขภาพกายและความสุขในชีวิต Work Life Balance เนี่ยคือการหาความสมดุลระหว่างชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อลดผลกระทบจากการแบกรับภาระหน้าที่ที่มากจนเกินไปเป็นการจัดสรรเวลาและพลังงานอย่างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวสัญญาณที่บอกว่าขาด work life balance หรือยังไม่มีเวลาดูแลตัวเองทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับงานจนไม่เหลือเวลาสำหรับการดูแลตัวเองทำงานไม่ทันงานล้นมือรู้สึกว่ามีงานสะสมมากมายไม่ว่าจะเป็นงานเก่าที่ค้างงานใหม่ที่เพิ่งรับเข้ามารวมทั้งงานสำคัญหรืองานด่วนอีกงุนงินง่ายโกรธเร็ววิตกกังวลจนทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าสร้างวงจรแห่งความเครียดไม่มีที่สิ้นสุดความรู้สึกเบื่อหน่ายและขาดแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นสัญญาณที่สำคัญทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงถ้าปล่อยไว้นานจะนำไปสู่ภาวะหมดไฟนะเบิร์นเอาท์สาเหตุของปัญหา work life ไม่บาลานซ์ก็คือโครงสร้างระบบองค์กรที่มีความเคร่งครัดแล้วก็ตึงเครียดมากเกินไปเทคโนโลยีที่ติดต่อสื่อสารง่ายเนี่ยทำให้บางองค์กรเนี่ยใช้ความสะดวกสบายเนี่ยติดต่อกับพนักงานตลอดเวลา แม้ ไม่ใช่เวลางาน
3: This is Thai PBS podcastติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: เวลา20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช 2562 2563 และ 2565กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศพิชพงษ์จีนาพันธ์ได้แชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาเข้าร่วมแสดงความอาลัยโดยแต่ละศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาสะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประสบกรณิกรต่างศาสนาในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: เวลาเกิดไฟป่าที่ลุกโชนที่เราใช้กำลังคนเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีอากาศยานและคนขับเข้าไปช่วยอาวุธปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันสิ่งที่เราต้องพัฒนาบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่นานหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายมีความทันสมัยกว่าก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่หลังบ้านนะครับ
3: ขณะที่พลเอกชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทางด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำปภ.เขตใช้กลไกวอร์รูมประจำศูนย์แจ้งเตือนภัยพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติอย่างรอบด้าน
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนกันยายน2569พร้อมเน้นย้ำประเด็นสำคัญเรื่องการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติที่ต้องนำเครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารเข้ามาใช้โดยเฉพาะหากเกิดเหตุสาธารณภัยทุกหน่วยจะต้องรับทราบข้อมูลสถานการณ์พร้อมกันซึ่งจะทำให้การประสานงานช่วยเหลือประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอดจนร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วนอกจากนี้ยังให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เขตจัดประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ปภ.เขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หากวิเคราะห์และประเมินแล้วมีโอกาสจะเกิดอุทกภัยขอให้รีบแจ้งสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ต่อไปส่วนสำนักงานปภ.จังหวัดต้องประสานข้อมูลวอร์รูมหากมีแนวโน้มจะเกิดภัยให้รีบตรวจสอบกับพื้นที่และแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอีกครั้งหนึ่งจุฬาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งทีมช่าง Fixed It Center อาชีวอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำจัดโคลนและฟื้นฟูบ้านเรือนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน
6: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยการดำเนินโครงการซิกอิตเซ็นเตอร์อาชีวอาสาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมกำลังครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า3สัปดาห์ มีสถานศึกษาอาชีวะเข้าร่วมภารกิจ42แห่งจากทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน32ศูนย์ในจังหวัดน่านพร้อมขยายขอบเขตการทำงานเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่และที่อยู่อาศัยของประชาชนควบคู่กันโดยทีมรถแบ็คโฮอาชีวะอาสาได้เข้าดำเนินการขจัดโคลนเศษซากวัสดุและฟื้นฟูพื้นที่ไปแล้วกว่า 13,406 ตารางเมตรนักศึกษาอาชีวะอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า804ตารางเมตรและทีมช่างไฟฟ้าอาชีวะอาสาลงพื้นที่ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนประชาชนแล้ว162หลังเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมสรุปการปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนรวมกว่า 7,686 รายการส่วนด้านการช่วยเหลือการดำรงชีพก็จะทำอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชน 2,903 กล่องพร้อมจัดทำถุงยังชีพส่งมอบแล้ว 1,831 ชุดและแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 3,441 ขวดศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2569 จำนวน805ตำแหน่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการว่ามีพระบรมราชโองการโปรด569จำนวน805ตำแหน่งโดยมีตำแหน่งสำคัญอาทิพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยรองเสนาธิการทหารอากาศเป็นเสนาธิการทหารอากาศประกาศณวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569ยกระดับการทำงานพร้อมขยายการบริการให้ครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชน
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยภายหลังสคบ.รับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลโดยกำชับให้สคบ.นำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดจริงคือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AIให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วขึ้นโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคเอกชนจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกตามความต้องการของตลาดช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวได้ในอนาคต
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกพร้อมกล่าวว่าตลาดโลจิสติกยังต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมากโดยเฉพาะงานขนส่งสินค้างานวัตถุอันตรายงานพิธีการศุลกากรตามท่าเรือและด่านชายแดนรวมถึงพนักงานขับรถขนส่งสินค้าจึงร่วมกับภาคเอกชนพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของ ตลาดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีชั้นสูงด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจัดฝึกอบรมตั้งแต่การพัฒนาทักษะจนถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีโดยผู้ผ่านการฝึกจากโครงการนี้มีโอกาสทำงานเกือบทั้งหมดรายได้เริ่มต้น 18,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและ AI แรงงานที่ใช้เทคโนโลยีจะได้เปรียบช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวรองรับตลาดงานในอีก10ปีข้างหน้าด้านนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าปีงบประมาณ2569จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือด้านโลจิสติกระยะเวลาฝึก120ถึง240ชั่วโมงจำนวน5หลักสูตรมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม355คนผลจากการฝึกมีสถานประกอบการรับผู้สำเร็จการฝึกเข้าทำงานแล้ว147บริษัทสร้างรายได้ให้ผู้สำเร็จการฝึกรวมกว่า 3,990,000 บาทต่อเดือนหรือเกือบ48ล้านบาทต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเน้นสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวณที่ทำการหมู่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและประชาชนให้การต้อนรับนายปูนศักดิ์โสพลปทุมรักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์กล่าวว่าหอกระจายข่าวแห่งนี้มีนายอภรณ์เพชรรักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ริเริ่มมีหอกระจายข่าวในพื้นที่กระจายเสียงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านแจ้งเตือนภัยพิบัติเหตุด่วนเหตุร้ายอีกทั้งมีการรับสัญญาณรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายภารกิจสำคัญของรัฐบาลและทันต่อเหตุการณ์มาที่บริกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายหอกระจายข่าวอาสาสมัครประจำหมู่บ้านประชาชนและหน่วยงานสื่อของภาครัฐในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อพัฒนาหอกระจายข่าวสู่กลไกสื่อสารของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้โดยนายโชฮยอนแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและคาดหวังว่าภูมิภาคแห่งนี้จะสามารถฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนอีกครั้งพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่สนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทาง
11: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระ ระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
12: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะเวียนกันนะครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: ยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hey, Pop,

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายนิรันดร์ ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากนำสายตรวจพิเศษกรมการค้าภายในพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่สอดพบพระและแม่ระมาดหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลตามสื่อโซเชียลว่าราคาข้าวโพดจังหวัดตากตกต่ำโดยผลตรวจสอบพบว่าข้าวโพดที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายทั้งฝักมีความชื้นสูงเกินมาตรฐานกว่า 30% รับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ3บาท70สตางค์ถึง4บาท20สตางค์โดยราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพและความชื้นจังหวัดตากเตรียมตรวจสอบการรับซื้อทุกอำเภอและติดตามต่อเนื่องตลอดฤดูเก็บเกี่ยวพร้อมกำชับผู้ประกอบการแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพหากพบความไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วน1569จบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
4: การสูบบุหรี่มือสองเนี่ยหมายถึงอะไรรู้ไหม
5: หมายถึงการสูบบุหรี่ต่อจากคนอื่นหรือเปล่า
4: ไม่ใช่หมายถึงการที่เราไม่ได้สูบบุหรี่แต่หายใจเอาควันที่ผู้อื่นสูบเข้าปอดถ้าในระยะยาวนะจะทำให้เป็นมะเร็งปอดแล้วก็ทำให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบได
5: ้บุหรี่นี่ร้ายจริงๆเลยไม่สูบก็ยังเสี่ยง
6: ปรารถนาดีจากสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ยังใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซลเอสเอส

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะเวียนกันนะครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากนำสายตรวจพิเศษกรมการค้าภายในพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่สอดพบพระและแม่ระมาดหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลตามสื่อโซเชียลว่าราคาข้าวโพดจังหวัดตากตกต่ำโดยผลตรวจสอบพบว่าข้าวโพดที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายทั้งฝักมีความชื้นสูงเกินมาตรฐานกว่า 30% รับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ3บาท70สตางค์ถึง4บาท20สตางค์โดยราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพและความชื้นจังหวัดตากเตรียมตรวจสอบการรับซื้อทุกอำเภอและติดตามต่อเนื่องตลอดฤดูเก็บเกี่ยวพร้อมกำชับผู้ประกอบการแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพหากพบความไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วน1569จบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: การสูบบุหรี่มือสองเนี่ยหมายถึงอะไรรู้ไหม
6: หมายถึงการสูบบุหรี่ต่อจากคนอื่นหรือเปล่าล่ะ
5: ไม่ใช่หมายถึงการที่เราไม่ได้สูบบุหรี่แต่หายใจเอาควันที่ผู้อื่นสูบเข้าปอดถ้าในระยะยาวนะจะทำให้เป็นมะเร็งปอดแล้วก็ทำให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบได
6: ้บุหรี่นี่ร้ายจริงๆเลยไม่สูบก็ยังเสี่ยง
7: ปรารถนาดีจากสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
8: อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผม

ไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
4: และแล้วก็มาถึงตอนที่15นะคะล่องไพรผีต้องเหลืองคนสุดท้ายน้อยอินทนนท์ค่ะตอนนี้ก็เกือบจะได้ร่องรอยอะไรบางอย่างแล้วนะเนี่ย
5: ผมว่าจริงๆทุกอย่างอยู่ที่นี่แหละครับแต่ว่าแค่ยังโผล่ออกมาไม่หมดแค่นั้นเอง
4: แต่อย่างน้อยๆนะคะก็ได้เห็นสีฟ้าได้เห็นร้อยเอกเรืองแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะแบบว่าตามตัวกลับมาได้แล้วก็คงจะต้องมีการอธิบายอะไรบางอย่างเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันได้ช่วยแกเอาไว้นั่นนี
5: ่แล้วก็สงสัยอย่างหนึ่งนะครับคือชื่อบทนะครับประลองฝีมือนี่ยังไม่เกิดการประลองอะไรกันเลยนะครับเนี่ย
4: แสดงว่ามันจะต้องมียกต่อไปใช่ไหมประลองฝีมือนี่เหมือนกับว่าการอธิบายเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลคือเขาก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะ mindset ของเขาเป็นแบบนั้นว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกมั้ง
5: จะมาช่วยอะไรฉัน
4: สงสัยว่าคงจะต้องอาศัยตะเกิ้ลอีกหรือมั้งแบบนี้ เดี๋ยวลองมาติดตามกันดูก็แล้วกันนะคะกับผีต้องเหลืองคนสุดท้ายแล้วก็การตามหาศาสตราจารย์ชาวเยอรมันทั้งสองคนก็คือคาลฟิสแล้วก็แวนด้าภรรยาว่าตกลงแล้วเนี่ยที่บอกว่ามีเสียงขับไล่อื้ออึงไปเนี่ยซุบซิบอะไรกันแล้วทำไมถึงทำแบบนี้กับตะเกิ้ลกับซากฉันช่วยพวกแกไว้นะจากนั้นตะเกิ้ลพึมพำพรางคอยกระโดดหลบก้อนหินเหล่านั้นแต่เอาตัวรอดไปได้ไม่ช้าไม่นานหินเล็กๆก้อนหนึ่งก็ปลิวมาตกถูกเท้าของตะเกิ้ลตะเกิ้ลถึงกับร้องเสียงหลง
6: ไอ้คนในยำคนเวรเล่นรังแกได้รังแกเอา
4: ตะเกิ้ลรีบหลบเข้าไปหลังสนต้นหนึ่งแล้วก็หันปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าลั่นกระสุนออกไปหนึ่งนัดบรรดาหญิงชายที่จับกลุ่มคว้างปาอยู่บนเนินก็ส่งเสียงร้องด้วยความตกใจกระจัดกระจายกันไปเกือบจะในเวลาเดียวกันนั่นเองร่างอันสูงใหญ่ของพ่อบ้านก็โผล่ออกมาจากปากชั่วขณะหนึ่งมองดูสักและตะเกิ้ลอย่างไม่เชื่อในตาแล้วก็หันไปดูเจ้ากาซึ่งซุดตัวลงนั่งยองๆทันทีสีหน้าของพ่อบ้านขณะนั้นไม่ต่างอะไรกับสีหน้าของคนที่ตื่นจากความฝันอันเลื่อนลอยแล้วก็หาความรู้สึกเกือบไม่ได้กลิ่นสาบอย่างแรงลอยตามลมเมื่อถึงศักและตะเกิ้ลในขณะที่พ่อบ้านก้าวเข้ามาหาช้าๆในระยะห่างกันราว3ก้าวแล้วก็ชี้ไปที่เสือตัวนั้นหันไปตั้งกระทู้กับเจ้าคนนำทางผู้เคราะห์ร้ายเป็นประโยคสั้นๆแล้วกาเจ้าขมุกไฟผู้เคราะห์ร้ายก็ตอบด้วยสำเนียงเดียวกันพร้อมๆยกมือชี้มาที่ศักดิ์
6: ข้าว่าอะไรพ่อบ้านถามว่าใครทำเสือตายกาก็บอกว่าพ่อเท่ากับนาย
4: สิ้นคำตอบของกาอีกอึดใจหนึ่งเต็มๆพอบ้านขมุไฟก็มิได้เอ่ยอะไรอีกเลยนอกจากจับตาอยู่กับซากเสือใหญ่ตัวนั้นแล้วก็หันมาเพ่งดูสักและตะเกิ้นตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าลงท้ายก็ได้จะสั่นศีรษะพึมพำอะไรอยู่ในลำคอกระเหรี่ยงชราเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็ถามอีก
7: พ่อบ้านเขาเองว่าอะไรฮะ
6: พ่อบ้านไม่เชื่อพ่อบ้านว่าฟ้าผ่าเสือตา
4: ตะกันได้ฟังเช่นนั้นก็ถึงกับหัวเราะงอหายจนกระทั่งหันไปเห็นสีหน้าซึ่งเคร่งขมึงตึงเครียดของพ่อบ้านจึงได้หยุดหัวเราะแล้วก็บอกกับคนนำทางผู้เคราะห์ร้ายว่าน
7: ี่บอกเข้าไอ้หลานชายว่าฟ้าที่มันผ่าน่ะอยู่ในมือข้าเอง
4: เจ้าคนนำทางผู้เคราะห์ร้ายหันไปส่งภาษากับพ่อบ้านอยู่นานแต่พ่อบ้านก็ยังสั่นศีรษะอยู่นั่นเอง
7: ไม่เชื่อเขาคงคิดว่าอยู่ดีๆก็มีบุญวาสนาเทวดาช่วยให้ฟ้าผ่าเสือที่กำลังจะขบหัวเขาตายได้ตะเกิ้ลขออนุญาตเล่นโกนิคีทนาย
4: ตะเกิ้ลหันมาทำตาละห้อยกับสักแล้วก็หันกลับไปชี้ให้เจ้าขโมยไฟคนนำทางดูลูกขี้กาซึ่งแขวนย้อยลงมาจากกิ่งไม้ที่เหนือหน้าผาห่างจากจุดที่ยืนออกไปประมาณ100เมตร
7: บอกเขาให้ดูลูกขี้กานั่นไอ้หลานชายบอกด้วยว่าข้าจะใช้สายฟ้าในมือข้านี่แหละฟาดให้มันหลุดลงมาอย่างที่ข้าให้มันฟาดเสือตัวนี้ตาย

0: กาเจ้าขมุไฟคนนำทางก็ปฏิบัติตามคำสั่งของตักเกิลแต่คราวนี้พ่อบ้านพึมพำอะไรออกมาเป็นน้ำไหลไฟดับแล้วก็แงนหน้าขึ้นปล่อยเสียงงอหายทีเดียวหัวเราะหัวเราะได้หัวเราะดีจนกระทั่งตักเกิลถึงกับโกรธหน้าเขียว
1: เอ้ยไม่เชื่ออีกละพ่อบ้านไม่แต่จะไม่เชื่ออย่างเดียวพ่อบ้านว่าพ่อเท่าคุยสะดุดี
0: เป็นคำตอบของกาคนนำทางตอบพรางแล้วก็ถอนใจพรางมันเองก็ไม่ทันเห็นเหมือนกันว่าเสือร้ายตัวนั้นตายด้วยอาการอย่างไรฉะนั้นถึงจะเชื่อในอภินิหารของปืนแต่ก็ยังสงสัยในฝีมือของตะเกิ้ล
1: นี่ฟังข้านะไอ้กาบอกพ่อบ้านอีกครั้งว่าข้าจะสั่งให้สายฟ้าในมือข้าเนี่ยตัดลูกขี้กานั้นให้ขาดจากขั้วได้ถ้าไม่เชื่อพนันเอาอะไรก็เอา
0: ตะเกิ้ลเน้นเสียงอย่างจริงจังเมื่อพ่อบ้านขโมยไฟได้ฟังคำอธิบายจากลูกบ้านของตนคราวนี้ก็หยุดหัวเราะยกมือขึ้นตบอกอย่างแรงร้องเกือบเป็นเสียงตะโกนจนกระทั่งสักก็ตกใจแต่ลงท้ายพ่อบ้านก็กลับหัวเราะต่อไปใหม
1: ่นี่พ่อบ้านเองว่ายังไงพ่อบ้านว่าถ้าพ่อเท่าทาได้พ่อบ้านจะยกแม่บ้านให้พ่อเท่าแต่ถ้าไม่จริงพ่อบ้านจะห้ามมัดพ่อเท่าเป็นเหยื่อให้เสือกิงแม่ตกลงเลยไอ้หลานชายบอกพ่อบ้านให้คอยดูเห็นหรือยังขี้กามีอยู่3ลูกด้วยกันบอกเขาว่าข้าจะปริดลูกกลาง
0: จากนั้นตะเกิ้ลก็ยกปืนคู่มือขึ้นประทับหลิวตาเล็งอย่างระมัดระวังท่ามกลางกระแสลมที่ค่อนข้างแรงและแสงที่ไม่สู้ดีเช่นนั้นสักเองก็อดหวั่นใจไม่ได้ว่าตะเกิ้ลอาจจะพลาดแต่ทันใดที่เสียงปืนลั่นขี้กาลูกนั้นก็หล่นลงมาจากขั้วของมันเหมือนถูกปริดด้วยมือคนสักคาดหมายว่าผลแห่งการแสดงฝีมือของตะเกิ้ลครั้งนี้อาจจะเป็นที่ขัดใจของพ่อบ้านผ่านสาเหตุไปเป็นเรื่องอื่นฉะนั้นจึงอดอัศจรรย์ใจไม่ได้ที่แลเห็นทั้งพ่อบ้านและเจ้าขมุไฟคนนำทางกระโดดขึ้นสุดตัวตบมือหัวเราะแล้วก็เต้นเร่าอยู่ไปมาเป็นเวลานานจากนั้นจึงตรงเข้ามาหากะเหรี่ยงชรายื่นมือออกมาลูบคลำปืนและตัวตะเกิ้ลพรางพึมพำอะไรอยู่ในคอไม่ขาดปาก
1: พ่อบ้านเชื่อละว่าพ่อเท่าเป็นเทวดาบันดาลให้ฟ้าผ่าอะไรได้พ่อบ้านอย่ารู้ว่านายกับพ่อเท่าข้าจะเก๋กว่ากัน
0: คราวนี้ตะเกิ้ลได้ฟังก็หัวเราะลั่นหันมาชี้ที่สัก
1: นั่นน่ะเหรอนั่นคือนายมีฤทธิ์มากกว่าข้าหลายร้อยหลายพันเท่านัก
0: อีกครั้งหนึ่งพอบ้านขโมยไฟตรงเข้ามาลูบคลำตามเนื้อตัวของสักเหมือนจะไม่เชื่อว่าจะมีเนื้อหนังมังสาตลอดเวลาหน้าตาตื่นเต้นยินดีพึมพำอย่างไม่ขาดเสียง
1: พ่อบ้าว่าพ่อเท่ากันนะไม่เล็กกว่าพ่อหน้าโขนกับแม่หน้าขาวพ่อบ้านอยากจะหาแม่บ้านให้พ่อเท่าย่อลูกสาวให้นาย
0: สักและตะเกิ้ลยังไม่ทันที่จะได้ตอบอะไรออกไปก็มีเสียงร้องเอ็ดอึง ดังมาจากข้างหลังเมื่อหันไปดูก็ปรากฏว่าบรรดาพวกลูกบ้านและขโมยไฟซึ่งคุมตัวร้อยเอกเรืองยุทธนากับสีฟ้าอยู่กำลังแห่ห้อมล้อมกันเข้ามาพ่อบ้านหันไปส่งภาษากับคนเหล่านี้อย่างเร่าร้อนราวกับคนที่โกรธกันมาสักสิบปีในที่สุดก็ถอยห่างออกไปช้าๆหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปเป็นความหวาดกลัวพลางร้องตะโกนเสียสุดเสียงในขณะที่ตักเกิลกระซิบบอกเจ้าคนนำทางว่า
1: เกิดอะไรขึ้นนะคนอาทานคนพวกนาว่ากาเป้ผีดิบพ่อเท่ากันนาก็อย่าเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงมีฤทธิ์ทำให้เสือตายทำให้ลูกขี้กาหล่นพ่อบ้านกำลังตะโกนไล่ให้เราออกไปให้พ้นบอกเขากาว่าเราต้องการพบพ่อหน้าขนกับแม่หน้าเขาบอกด้วยว่าเราเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรูเรามานี่ด้วยเจตนาจะช่วยเขาให้พ้นจากการรังควานของเสือร้ายเรานำชีวิตมาให้ไม่ใช่ความตาย
0: สักเห็นเจ้าคนนำทางพยายามอธิบายอยู่นานแต่สัญชาตญาณดั้งเดิมของมนุษย์ไพรซึ่งตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเชื่อในไสยศาสตร์อย่างแรงกล้ามากกว่าเหตุผลและความจริงฉะนั้นแม้คำอธิบายของเจ้าคนนำทางจะมีซากเสือตายและลูกขี้กาผลนั้นเป็นประจักษ์พยานยืนยันอยู่ต่อหน้าต่อตาอิทธิพลของความเชื่อเก่าแก่ก็เหนือกว่า
1: เหตุการณ์กำลังเข้าตาร้ายและพวกขโมยไฟกำลังแห่ห้อมล้อมเข้ามาพร้อมด้วยหอกที่เงื้อง่าและพร้อมด้วยหน้าตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดระคนกับความกลัวตะเกินและข้าพเจ้าหันหลังเข้าหากันหันปากกระบอกปืนไปทางคนเหล่านั้นอย่างระมัดระวังตัวเต็มที่บางทีจะเป็นด้วยอภินิหารของมันที่ทุกคนเห็นมากับตาเมื่อตะเกินปลิดขี้กาลูกนั้นลงมาจากขั้วและบางทีก็อาจจะเป็นด้วยเสียงซึ่งดังสนั่นหวั่นไหวก็ได้ที่ทำให้พวกขโมยไฟเหล่านั้นต่างพากันหยุดชะงักอยู่กับที่แล้วก็เริ่มรวนเรพวกที่อยู่ข้างหลังพยายามรุนมาข้างหน้าพวกที่อยู่ข้างหน้าก็ดันไว้สีหน้าของพ่อบ้านบอกความไม่แน่ใจเสียงพึมพำเอื้อไปในระหว่างคนเหล่านั้นครั้นแล้วฝูงคนเหล่านี้ก็แยกออกจากกันแหวกทางให้หญิงชายคู่หนึ่งก้าวออกมา
0: สักไม่คิดว่าเขาจะสามารถลืมภาพของบุคคลคู่นั้นได้ง่ายๆแม้เวลาจะล่วงไปนานเพียงใดก็ตามความกระทันหันของเวลาที่ปรากฏขึ้นเป็นประการแรกและสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นประการต่อไปที่ทำให้การพบกันครั้งนั้นเป็นที่ประทับใจอย่างยากที่จะมีอะไรมันลบให้ลางเลือนไปได้ร่างอันสูงใหญ่ของฝ่ายชายพร้อมด้วยในตาสีน้ำตาลพร้อมด้วยผิวที่เหนือทรวงอกกร้านไปด้วยแดดและลมพร้อมด้วยเสื้อและกางเกงบลูยีนที่หล่อนสวมอยู่ขาดกระรุ่งกระริ่งบอกให้สักรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะเอ่ยปากทักกันว่าหญิงชายคู่นั้นเป็นใครแต่ถึงกระนั้นมันก็กินเวลาอึดใจใหญ่ๆกว่าฝ่ายชายจะก้าวมาถึงตัวสักก่อนยืนทางขามือเท้าสะเอวแล้วก็จ้องดูด้วยในตาสีเทาอันเป็นประกายต่อมาก็ก้มลงพิจารณาดูเสือใหญ่ตัวนั้นนิ่งอยู่นานแล้วจึงเงยหน้าขึ้นมองดูสักถามด้วยเสียงเบาและแจ่มใสอย่างยากที่ใครจะคิดว่าเป็นไปได้สำหรับคนร่างยักษ์อย่างเขา
1: ท่านเหรอเข ่าเสือตัวนี้มิได้ตะเกิ้ลคนของผมเองครับโปรเฟสเซอร์เป็นคนฆ่า
0: สักตอบพลางยกมือชี้ไปที่กระเหรี่ยงเชราศาสตราจารย์คาวฟิกซ์เพราะว่าเขานั่นเองหาใช่ใครอื่นไกลไม่ศาสตราจารย์คาวฟิกซ์ลุกขึ้นยืนช้าๆจ้องดูหน้าศักดิ์อย่างอัศจรรย์ใจประกายในตาเปลี่ยนไปนิดหนึ่งครั้นแล้วก็ถอยห่างออกไปยืนอยู่ข้างภรรยาพึมพำอยู่ในลำคอจนศักดิ์เกือบไม่ได้ยิน
1: เขารู้จักเราแวนด้าเขารู้จักเราใช่ครับผมคือศักดิ์สุริยันทางการบ้านเมืองให้เราออกตามหาตัวท่านศาสตราจารย์กับภรรยาเพราะว่าเห็นหายไปนานครับ
0: แวนด้าฟิกซ์พูดท่านออกมาเบาๆหล่อนทำท่าจะก้าวเข้ามาหาศักดิ์และตะเกิ้ลด้วยสีหน้าและกิริยาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นแต่สามียื่นมือออกไปสกัดไว
1: ้ใจเย็นๆวันดาเธอเห็นหรือเปล่าว่าคนพวกนั้นกำลังจับจ้องกิริยาเราอยู่ตาเป็นมันอย่าแสดงอะไรออกไปว่าเรามีอะไรต่อกันมิฉะนั้นโอกาสที่พวกคุณซากกับเราจะหลบหนีพ้นไปจากที่นี่จะไม่เหลืออยู่เลย
0: ภรรยาสาวของศาสตราจารย์ฟิกซ์พยายามจะเอ่ยขึ้นอีกสามียกนิ้วขึ้นแตะริมฝีปากเป็นสัญญาณ
1: เชื่อฉันดีกว่าแวนด้าใจเย็นๆไว้เรายังมีเวลาอีกถมไปที่จะสอบถามเจ้ากาและพวกคุณศักดิ์ว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรกันจึงมาถึงที่นี่ได
0: ้ต่อจากนั้นศาสตราจารย์คาวฟิกซ์ก็หันหลังกลับแล้วก็เดินตรงเข้าไปหาพ่อบ้านซึ่งยืนตระหง่านอยู่ข้างหน้าพวกขโมยไฟทั้งหลายแวนด้าฟิกซ์ก็มองดูศักดิ์และตะเกิ้ลอย่างรีรอและลังเลครั้นแล้วก็ออกเดินตามสามีไปศักดิ์เห็นชายทั้งสองยืนทุ่มเถียงกันอยู่นานเหมือนขัดแย้งกันด้วยเรื่องอะไรลงท้ายพ่อบ้านขโมยไฟก็นิ่งสายหน้าอยู่ไปมาแล้วก็ยักไหล่หันไปร้องบอกพวกลูกบ้านเหล่านั้นภายในเวลาไม่ถึงอึดใจต่อมาต่างคนต่างก็หันหลังกลับแล้วก็แยกย้ายกันไปในที่สุดก็เหลือแต่พ่อบ้านศาสตราจารย์คาวฟิกและภรรยาและศักดิ์ตะเกิ้ลกาสามคนเท่านั้นมาถึงคราวนี้กระเหรี่ยงชราหันไปกระซิบกับกา
2: ฝรั่งกับพ่อบ้านของเองเนี่ยเถียงกันเรื่องอะไรฮะ
3: พ่อหน้าโขนบอกพ่อบ้านขอช้าว่านายกะตาเทวดาโสมาช่วยมาห้าพวกขโมยฟ้าอดตายแต่พ่อเท่าไม่เชื่อว่านายกะตาแปรผีดีเหมือกาจะให้จ่าเผาฟ้าพ่อหน้าโขนว่าถ้าพ่อเท่าไม่เชื่อเทวดาจะโกรธถ้าห้าขโมยฟ้ามีอันไปไปฟ้าจะผ่าน้าจะท่วมฟ้าจะไหม้ขโมยฟ้าจะไม่มีแผดอาสาวัวควายจะไม่มีกินอีกต่อไปพ่อเฒ่ากลัวผีเดบแต่ก็กลัวเทวดามากกว่ากาแม่รู้ว่าพ่อหน้าโขพูดอย่างไรอีกพ่อบ้านจือยอจะนอนให้พ่อหน้าโขรับผิดชอบนายเรื่องของพวกตากันนาย
0: อ ในขณะที่เจ้าคนนำทางอธิบายอยู่นั่นเองโปรเฟสเซอร์คาร์ลฟริสก็หันหน้ามาตะแคงศีรษะเป็นสัญญาณให้สักและตะเกิ้ลตามไปแต่ทันใดที่เจ้ากาตั้งท่าจะออกเดินตามเสียงตะวาดจากพ่อบ้านก็ทำให้เจ้ากาหยุดชะงักยืนตัวสั่นอยู่กับที่จากนั้นกาหันมากระซิบกับสัก
3: บอกพ่อหน้าโขด้วยนะขอให้กาปาด้วยโคอยู่กับพ่อหน้าโขกาปอบพาอยู่แต่ละพากับพวกขมูฟากากลัวจะถูกจามานห้าเสือเกง
0: โปรเฟสเซอร์ฟริชได้ยินประโยคนั้นเขาหันไปหาเจ้าคนนำทางพรางบอกว่าก
3: ลับไปบ้านของเจ้าเสียก่อนเถอะกาพ่อบ้านรับรองไว้กับเราแล้วว่าจะไม่มีอันตรายเกิดแก่เจ้าหรือคนเหล่านี้จนกว่าพระอาทิตย์จะตกดินในวันต่อไป
0: พูดได้เท่านั้นก็เอื้อมมือไปโอบไหล่ภรรยาแล้วพากันเดินเลียบตามฝั่งลำธารไปยังปางใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่ชายเนินข้างหน้าสักอดรู้สึกเสียวสันหลังไม่ได้ในขณะที่ผ่านหน้าพ่อบ้านซึ่งคงยืนเท้าสะเอวถลึงตามองดูสักและตะเกิ้ลอย่างดุดันโดยที่มิได้พูดจาว่ากระไรจนกระทั่งเลี้ยวชายเนินลับตาไปแล้วตะเกิ้ลจึงถอนใจยาวพึมพำโดยที่มิได้หันหน้ามาว่า
1: เพียงแต่กลิ่นสาบของตัวมันตะเกิ้ลก็ชักจะไม่สบายใจยิ่งได้เห็นเขี้ยวที่เหลืองเห็นในตาที่แดงเหมือนไฟเนื้อตัวเต็มไปด้วยขนเหมือนลิงทะโมนตะเกิ้ลก็ยิ่งแน่ใจว่าคนพวกนี้คงจะเป็นลูกหลานของทศกัณฐ์แต่ว่านายทหารเรื่องกับสีฟ้าไปทางไหนเสียล่ะนาย
0: สักไม่สามารถจะตอบตะเกิ้ลได้ในข้อนั้นแต่ก็กินเวลาไม่ช้าไม่นานทันใดที่ถึงหน้าปางของโปรเฟสเซอร์คาร์ลฟิกซ์และภรรยาทั้งร้อยเอกเกรืองและสีฟ้าก็โผล่หน้าออกมาจากใต้เพิงซึ่งสองสามีภรรยานักสำรวจชาวเยอรมันพึ่งย่างเข้าไปร้อยเอกเรืองเอ่ยขึ้นด้วยความโล่งใจ
3: ผมคิดว่าเราจะไม่มีโอกาสพบกันเสียแล้วชั้นแรกที่ถูกพวกนี้จู่โจมเข้าล้อมจับที่ข้างหนองน้ำนั่นท่าทางมันจะไม่ไว้ชีวิตผมเลยอ่ะมันต้องการแต่ตัวสีฟ้ามาแล้วอีท่าไรไม่ทราบเจ้าหัวหน้าที่ไปด้วยกลับเปลี่ยนใจผมรู้ว่าอย่างไรเสียคุณกับตะเกิ้ลก็คงจะติดตามมาจึงได้ฉีกบุหรี่โปรยเส้นยาไว้ตลอดทางแต่ผมข้องใจอยู่อีกอย่างก็คือทำไมเจ้าขมูไฟคนนั้นถึงได้กลายเป็นพวกคุณไป
0: บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกาเจ้าคนนำทางและผลจากการที่ตะเกิ้ลกับสักช่วยให้เจ้าการอดชีวิตมาได้ตลอดจนเรื่องราวที่ได้ช่วยชีวิตพ่อบ้านขมูไฟให้รอดจากการตกเป็นเหยื่อของเสือร้ายตัวนั้นและศาสตราจารย์คาร์ลฟิกซ์ก็ขอสักและตะเกิ้ลจากพ่อบ้านโดยที่สักและตะเกิ้ลยังไม่รู้เงื่อนไขอ๋อง่ายมากค่ะเขาต้องการประวิงเวลาไว้จนกว่าเราจะได้ปรึกษาหารือว่าจะจัดการอย่างไรลงไปจึงจะพากันกลับไปจากที่นี่ได้ด้วยความยินยอมพร้อมใจของหัวหน้าบ้านและพวกขโมยฝ่ายทุกคน
3: โชคชิดเอ๋าฮ่าฮ่า
0: ศาสตราจารย์ยิ้มลำใหม่และเมื่อเขายิ้มใบหน้าอันกร้านเกรียมไปด้วยเปลวแดดและรุงรังด้วยหนวดเคราก็ดูจะอ่อนโยนลง อย่างน่าเอ็นดู

0: ผมดีใจที่รัฐบาลเป็นห่วงในสวัสดิภาพของเราแวนด้ากับผมดีใจยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดก็คือพวกคุณมาถึงในจังหวะที่เหมาะสมเพราะถ้ามาเร็วหรือช้าไปกว่านี้สักเล็กน้อยก็อาจไม่เกิดอะไรแก่วันด้าและผมเลยก็ได้เพราะอะไรกันครับโปรเฟสเซอร์เพราะโคบาหัวหน้าขมุไฟไม่ต้องการให้ผมกับวันด้าไปเสียจากทีนี้ผมมีความรู้ทางหมอพอสมควรฉะนั้นเขาจึงอยากได้ตัวไว้จะให้แต่งงานกับลูกสาวของเขาเพื่อที่จะได้เป็นหัวหน้าขมุไฟต่อไปเมื่อผมไม่ยอมเขาก็จะขอแวนด้าเป็นภรรยาทั้งสองอย่างเราไม่สามารถจะปฏิบัติตามได้ด้วยเหตุนี้แหละถึงพวกคุณจะมาถึงก่อนหน้านี้ทำอย่างไรก็ช่วยผมไม่ได้นอกจากการใช้กำลังต่อสู้กันถึงล้มถึงตายผมไม่ประสงค์อย่างนั้นเพราะโดยความจริงใจคนพวกนี้ปรารถนาดีต่อเราเพียงแต่ขนบประเพณีของเขาไปกับเราไม่ได้อธิบายกันอย่างไรก็ไม่มีวันจะเข้าใจถ้าพวกคุณมาช้าไปกว่านี้ก็ไม่มีหวังจะได้เจอกันทีนี้เพราะโคบากำลังคิดจะย้ายไปอยู่ที่อื่นอยู่แล้วนี่แหละผมจึงดีใจที่คุณมาถึงกันในเวลานี้ผมยังไม่เข้าใจอยู่นั่นเองนะครับ
1: สักก็ยังคงยืนยันประโยคเดิมในขณะที่โปรเฟสเซอร์คาลฟิกซ์ยกมือขึ้นลูบเคราช้าๆพลางซุดลงนั่งบนแคร่ข้างภรรยาของเขาแล้วก็ยกแขนขึ้นโอบไหล่ไว้ในตาที่มองดูสักและตะเกิลเต็มไปด้วยประกายที่สดใส
0: คุณไม่ลืมเสือตัวเมื่อกี้มาใช่หรอคุณสัก
1: สักพยักหน้าช้าๆในขณะที่เขายังคงงงงวยต่อปัญหาที่กำลังสนทนากันอยู่อย่างเดิมนั่นเอง
0: นั่นแหละคือกุญแจที่จะไขปัญหาเรื่องนี้ปัญหาที่ทำให้เรากลับไปจากที่นี่ได้ด้วยความยินยอมพร้อมใจของพวกขโมยไฟและพ่อบ้าน
1: โปรเฟสเซอร์คาลฟิกซ์ยกมือห้ามเมื่อเห็นร้อยเอกเรืองตั้งท่าจะเอ่ย
0: เดี๋ยวก่อนฟังผมต่อไปก่อนหน้าที่ผมจะมาถึงที่นี้ไม่ช้าไม่นานพวกขมูไฟได้รับการรังควานจากเสืออย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนผมหมายถึงการรบกวนวัวควายซึ่งเป็นอาหารสำคัญฉะนั้นจึงเป็นหัวใจและชีวิตของพวกขมูไฟร้อยหรอลงไปทุกวันไม่มีใครรู้ว่าเสือเหล่านั้นมันมาจากไหนบางทีจะถูกขับไล่จากถิ่นที่มันเคยหากินด้วยภัยจากโรคระบาดหรือถูกผู้คนรบกวนจนอาศัยอยู่ไม่ได้ฉะนั้นจึงย้ายถิ่นท่องเที่ยวมาทางนี้ที่แรกก็ตัวสองตัวก่อนรบกวนวัวควายที่เลี้ยงอยู่ในทุ่งและที่ราบข้างล่างเมื่อพวกขมุไฟไม่มีทางป้องกันมันเห็นสะดวกได้ก็แห่กันมาใหญ่จนกระทั่งการเลี้ยงวัวควายแม้ในเวลากลางวันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปในที่สุดเมื่อวัวควายร่อยหลอลงและมันหากินยาเข้าแม้แต่คนมันก็เอาอย่างที่คุณได้เห็นเป็นพยานในวันนี้เ พียงแต่การเชื่อในผีสางนางไม้และความเชื่อในไสยศาสตร์ของพวกขมุไฟทำให้หัวหน้ามันเข้าใจไปเสียว่าการที่มันรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของเสือร้ายตัวนั้นเกิดจากอภินิหารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มิใช่ความสามารถของคน
1: ศาสตราจารย์คาลฟิสหยุดอยู่ครู่หนึ่งพลางลูบเคราต่อไปอย่างครุ่นคิดในที่สุดจึงเอ่ยต
0: ่อไอ้ดีละเพราะว่าเขาเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็จะใช้ศรัทธาในข้อนั้นให้มันเป็นประโยชน์แก่เราคุณคงไม่เข้าใจว่าเมื่อกี้ผมพูดกับเจ้าหัวหน้าว่าอย่างไรใช่ไหม
1: สักสันศีรษะโดยที่มิได้ตอบว่ากระไร
0: อ๋อผมพยายามพูดให้มันเชื่อว่าคุณไม่ใช่ผีดิบหรือผีป่าอย่างที่พวกของมันเข้าใจแต่คุณคือคนที่เทวดาดลใจให้มาช่วยชีวิตของมันไว้และจะช่วยพวกขมุไฟให้รอดพ้นจากการรอดตายต่อไปคือยังไงนะครับ
1: สักฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจเลยจนนิดเดียวโปรเฟสเซอร์คาลฟิสจึงอธิบายต่อไปว่า
0: ใช้วิชาชีพในการเป็นพรานของคุณนั่นเองคุณซ่าให้เป็นประโยชน์แก่คนพวกนี
1: ้จากนั้นคาลฟิสก็อธิบายว่าในเวลานี้ขมุไฟถูกคุกคามจากฝูงเสือร้ายดังนั้นจะต้องทำลายให้หมดไปจนกว่าพวกขมุไฟจะพาวัวควายไปเลี้ยงในทุ่งข้างล่างได้ด้วยความปลอดภัยและจะออกจากปางในยามวิกาลได้โดยไม่ต้องเกรงอันตรายจากสัตว์เหล่านี้ทำได้อย่างนั้นเมื่อไหร่ทุกคนก็จะสามารถออกจากที่นี่ไปได้ด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายไม่ต้องมีการใช้กำลังไม่ต้องหาทางอื่นที่จะเอาชนะค้าคานกันให้เปลืองเลือดเนื้อและชีวิตคาลฟิสอธิบายว่าเวลานี้พวกขมุไฟเหล่านั้นอาจจะยังไม่เปลี่ยนความตั้งใจแต่หัวหน้าบ้านซึ่งสักและตะเกินได้ช่วยชีวิตไว้นั้นคงจะเริ่มได้คิดเพราะได้เห็นฝีมืออันศักดิ์สิทธิ์จากสักและตะเกินในการช่วยป้องกันชีวิตไว้ฉะนั้นถ้าสักและตะเกินสามารถปราบเสือร้ายขจัดภัยจากการรบกวนรังควานให้หมดไปจากขมุไฟถ้าทำได้วาจาของคาลฟิกซ์ก็จะยิ่งมีน้ำหนักจนกระทั่งเชื่อว่าสักและตะเกินเป็นคนที่เทวดาซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามีตัวตนหรือเปล่าและอยู่ที่ไหนส่งมาช่วยให้พวกขมุไฟพ้นจากอดตาย

0: ่อไปวาจาของคุณจะเป็นกฎหมายเป็นเทวบัญชาสำหรับมันแต่การปราบเสือไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นเสมอไปนะครับมันอาจจะกินเวลานานมันอาจจะหายไปเมื่อถูกยิงตายเพียงตัวสองตัวแต่พอเริ่มนานไปเมื่อหากินในที่อื่นไม่ได้มันก็อาจจะกลับมาอีกคุณเป็นคนซื่อเหลือเกินคุณซากสิ่งที่ผมต้องการคือให้เสือมันอันตรธานไปจากที่นี่ชั่วคราวเท่านั้นจะช้านานหรือเร็วสักเพียงใดไม่สำคัญเราต้องการแสดงให้คนพวกนี้เห็นเท่านั้นว่าคุณปราบเสือร้ายจนหมดไปจากที่นี่พอที่มันจะส่งวัวควายออกกินหญ้าโดยปราศจากการรบกวนจากเจ้าป่าเหล่านั้นได้เท่านั้นแหละที่ผมต้องการนอกนั้นไม่สำคัญอะไร
1: โอ้โหไอ้ที่บอกว่านอกนั้นไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสิ่งที่คาร์ลฟริกซ์ได้บอกกับสักก็ไม่ง่ายถึงขนาดนั้นนะไม่ง่ายทีเดียวแม้ว่าโดยศักยภาพของสักจะสามารถทำได้ก็ตามก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบวินวินนะคะไม่ต้องเปลืองเลือดเนื้อชีวิตเนี่ยจะได้มาอย่างไรแต่สรุปก็คือตอนนี้ได้เจอหน้าตากันแล้วเนาะคุณจิต
0: ใช่ครับ
1: ทั้งสองคนเลย
0: ก็คุยง่ายนะครับแคว้นชั่วหน่อยไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่บางคนเจอแล้วก็ดื้อจะอยู่ต่อนะครับ
1: เหมือนกันเลยอยากกล่าวมากเลยนะคะแต่คนที่ดื้อนี่ก็คือพ่อบ้านขมุกไฟนั่นเองนะคะ
0: ไม
1: ่
0: กล
1: ับ
0: ยังไงก็ต้องอยู
1: ่เอาละค่ะสำหรับตอนต่อไปนะคะก็คือตอนล่าเสือค่ะเสือคือโจทย์สำคัญที่สักและตะเกิลจะต้องจัดการแก้ปัญหาโจทย์นี้ให้ได้นะคะไม่งั้นพวกขมุไฟเขาจะพูดไม่รู้เรื่องล่ะเพราะว่าปัญหาของเขาคือเสือนั่นเองนะคะไม่ว่าสักจะเก่งจริงหรือไม่เก่งจริงก็ตามอันนั้นไม่ใช่ปัญหาของเขา
0: ไม่ต้องปราบให้ครบ
1: ก็จัดการเสือให้ได
0: ้ใช่แค่ให้มันพ้นจากช่วงนี้ไปก็พอ เพื่อที่จะได้บอกว่าอ้าโอเคฉันปราบให้แล้ว
1: สีฟ้าแล้วก็ร้อยเอกเรืองเนาะแหมคิดว่านักอ่านบางท่านก็อาจจะแอบสงสัยอยู่ในใจนะว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันจัดการปัญหาใหญ่ไปได้แล้วอนาคตของร้อยเอกเรืองและสีฟ้านี่จะลงเอยอย่างไรกันล่ะนี่ก็คงต้องรอดูต่อไปนะคะว่าผีต้องเรืองคนสุดท้ายเนี่ยจะมีผลต่อคณะของซักอย่างไรต่อซักและแน่นอนต่อร้อยเอกเรืองด้วยนะคะ
0: ยังไงซะตอนนี้เสือสำคัญกว่านะครับเพราะว่าไม่ใช่ถ้าไม่ปราบเสือเนี่ยขโมยไฟจะลำบากลำพังตัวคณะเองเนี่ยก็จะลำบากด้วย
1: เอาเสือก่อนนะคะแล้วเสือเองมันก็ไม่ได้มีอยู่แค่ตัวเดียวซะด้วยสิอันนี้คือแม่เสือสาวใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเสือตัวอื่นอีกก็ได้ดังนั้นขโมยไฟก็ไม่ได้ร้ายกาจตามสมญานามขมุกไฟมันเหมือนกับแคบอ่ะมันมีผลประโยชน์ที่มันขัดแย้งกันเท่านั้นเองแล้วก็ยังตกลงกันไม่ได้ก็ต้องหาทางตกลงกันให้ได้ก่อนนี่คือขมุกไฟนะคะและผีต้องเหลืองคนสุดท้ายโดยน้อยอินทนนท์ค่ะล่องไพรนะคะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะฟังต่อหรืออยากจะอ่านต่อนะคะถ้าฟังต่อก็มาที่ห้องสมุดหลังใหม่แต่ถ้าเกิดอยากจะอ่านต่อก็โน่นเลยค่ะสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอนะคะ
0: ยังไงถ้าอยากฟังต่อนะครับก็ติดตามได้ในรายการห้องสมุดหลังใหม่นะครับตอนใหม่ๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางเว็บไซต์และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
1: เอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะตอนต่อไปอย่าลืมนะคะตื่นเต้นยิ่งกว่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายวัชรพลเค้าขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวหลังประชาชนพบเพิ่มอีก2ตัวยืนยันเป็นปลาหมอคางดำจริงแม้การสำรวจเบื้องต้นยังไม่พบในแหล่งน้ำพร้อมสั่งยกระดับการค้นหาอย่างละเอียดด้านนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งข้อสังเกตว่ามีโอกาสน้อยที่ปลาจะมากับกระแสน้ำจึงสันนิษฐานว่าอาจมีคนนำมาปล่อยขณะที่ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นเร่งสำรวจและปราบปรามยืนยันสถานการณ์ยังควบคุมได้พร้อมขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ร่วมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
0: ซินจาอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
6: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟเวียนในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: ยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮี

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88 Are you ready?

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talked about?
6: Hip hop and R&B.
7: Yes, oh, now I mean.
8: Me need to come on with me.
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
10: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
11: Andy Francis
0: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอแม่ท้วนต้นตำรับมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล SSH

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. That's all I want. Hey,
5: who's กำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสม

0: รักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSH

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ีทานโทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องไป

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: บรรดาท่านไทยบรรดิกาทั้งหลายและท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายวันนี้ขอนำเรื่องธรรมิกาอุบาสกมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการศึกษาสำหรับเรื่องนี้ปรากฏมีมาตามพระบาลีแห่งกล่าวไว้อย่างนี้คือว่าพระศาสดาคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงประทับยับยั้งสำราญอิริยาบถปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในคราวนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงปรารภธรรมิกาอุบาสก จึงได้ทรงตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอีทะโมทติเปจะโมทติเป็นต้นเนื้อความของเรื่องนี้ก็มีว่าดังได้ยินมาว่าในสมัยนั้นคือในเขตเมืองสาวัตถีได้มีอุบาสกผู้ปฏิบัติธรรมประมาณ500คนและก็บรรดาอุบาสกทั้งหลายเหล่านั้นคนหนึ่งหนึ่งก็มีอุบาสกที่เป็นบริวาร5คนละ500คนสำหรับอุบาสกที่เป็นหัวหน้านั้นมีบุตรชาย7คนและก็มีบุตรหญิง7คนเป็นอันว่าทั้งท่านอุบาสกคนดีท่านอุบาสิกาผู้เป็นภรรยาก็ดีและบุตรชายและบุตรหญิงรวมได้กัน14คนก็ดีเป็น16คนทั้งพ่อและแม่เป็นคนที่ประกอบไปด้วยศรัทธาหมายความว่าท่านหลายเหล่านี้ได้เป็นผู้มีการบริจาคทานเป็นปกติและก็มีศีลบริสุทธิ์มีกัลยาณธรรมคำว่ากัลยาณธรรมแปลว่าผู้มีธรรมงามคือมีอารมณ์ใจงามท่านผู้มีอารมณ์ใจงามในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นผู้ทรงฌานสมาบัติคำว่าใจงามก็เป็นใจที่ปราศจากนิวรณ์5ประการเพราะว่านิวรณ์5ประการเป็นใจเลวพูดง่ายๆคนใดเที่ยมท่านยังมีนิวรณ์เหนือกำลังใจและจิตใจยังเป็นท่ายของนิวรณ์อย่างนั้นเขาจะเป็นคนใจเลวถ้าคนใดมีกำลังใจมีอำนาจเหนือนิวรณ์คนนั้นเชื่อมีใจงามจะเรียกว่ากัลยาณธรรมเพื่อทำงามแล้วก็มีความยินดีเป็นอันมากในการจำแนกทานหมายความว่าเรื่องทานนี่ตระกูลนี้ไม่อั้นท่านกล่าวว่าเพราะเหตุนั้นต่อมาปรากฏว่าท่านธรรมิกาอุบาสกผู้เป็นหัวหน้าคือหัวหน้าครอบครัวมีอายุสังขารเสื่อมทรามมากคือแก่หนักแล้วก็ล้มป่วยลงขณะที่ล้มป่วยพระท่านธรรมิกาอุบาสกมีความปรารถนาจะฟังธรรมจึงได้ส่งคนไปสู่สำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งให้กราบทูลว่าขอพระองค์จงโปรดประทานทรงภิกษุมา8รูปหรือว่าศักดิ์สิทธิ์6รูปก็ได้ตามอัธยาศัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะเห็นสมควรให้มาสาธยายมนต์คือแสดงธรรมให้ฟังเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบจึงได้ส่งบรรดาภิกษุทั้งหลายไปบาลีไม่บอกซะด้วยว่ากี่รูปไม่8ก็16เพราะท่านไม่บอกก็ต้องเดาแบบนี้ม เมื่อบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไปแล้วก็นั่งบนอาสนะที่เจ้าภาพตกแต่งไว้สำหรับอาสนะที่เขาตกแต่งไว้เนี่ยก็คนป่วยนอนอยู่กลางและบรรดาลูกทั้งหลายก็พาปูอาสนะคือผ้ารองนั่งล้อมคนป่วยนั่งล้อมเตียงเขาในเวลานั้นปรากฏว่าท่านธรรมิกาอุบาสกจึงได้กราบเรียนกับบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญเคารพการที่กระผมเห็นพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนี้คิดว่าเป็นอันกระทำได้โดยยากเพราะนานๆจะเห็นพระมาโปรดสักทีหนึ่งในสมัยนั้นพระมีไม่ดื่นเหมือนสมัยนี้เวลานี้กระผมเป็นผู้ทุพพลภาพเป็นคนแก่แล้วไปไหนไม่เคยไหวขอพระผู้เป็นเจ้าจงทั้งหลายจงเจริญพระสูตรสูตรใดสูตรหนึ่งโปรดกระผมเถิดขอรับเมื่อการเจริญพระสูตรการสวดสวดสมัยนั้นท่านสวดเป็นภาษาปกติของชาวเมืองเหมือนกับเราพูดภาษาไทยเป็นอันว่าพระสงฆ์จะสวดสูตรสวดสูตรใดสูตรหนึ่งก็ตามทีเขาก็ฟังกันรู้เรื่องแต่ได้ว่าพระสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศไปมากพระก็เลยไม่รู้จะสวดสูตรอะไรจึงจะเป็นที่ถูกใจของผู้คนผู้ฟังจึงได้ถามท่านอุบาสกว่าท่านมีความประสงค์อยากจะฟังสูตรไหนพระโยมท่านอุบาสกนี่ได้กราบเรียนว่าก็ผมอยากจะฟังมหาปฏิปทานนะสูตรครับเพราะว่าเป็นพระสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงไม่ละหมายความว่าพระพุทธเจ้าเองก็เอาจิตทรงอยู่ในมหาปฏิปทานนะสูตรเป็นปกติฟังแล้วก็จำให้ดีนะครับว่าพระพุทธเจ้าเองก็ทรงอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรคือจิตของท่านไม่ละถ้าจะถามว่าพระพุทธเจ้าทรงจุดไหนเพราะว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรมีหลายสิบข้อผมก็จะขอตอบแทนพระพุทธเจ้าว่าทรงทุกข้อฉะนั้นพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อหวังจะตัดตนให้พ้นจากวัฏสงสารเมื่อขอท่านทั้งหลายจงพยายามศึกษาในมหาสติปัฏฐานสูตรให้มากแต่จงอย่าศึกษาเฉยปฏิบัติตามนั้นและจงปฏิบัติให้ได้ตามนั้นไม่ใช่ปฏิบัติสักแต่ว่าเพียงปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ปฏิบัติได้ด้วยท่านทั้งหลายก็จะพ้นจากวัฏสงสารเมื่อท่านธรรมิกาอุบาสกคำว่าธรรมิกาอุบาสกนี่แปลว่าอุบาสกผู้มีจิตประกอบด้วยธรรมกราบเรียนให้ทราบอย่างนั้นแล้วบรรดาประสงค์ทั้งหลายก็จึงเริ่มสวดมหาสติปัฏฐานสูตรถ้าอย่าลืมนะ ท่านสวดเวลานั้นคนฟังรู้เรื่องหมดไม่ใช่เหมือนกับพวกเราสวดก็สวดกันพวกเราที่สวดกันคราวไม่รู้กี่สูตรเวลาไปสวดมนต์เย็นเมื่อปรากฏว่าคนฟังสวดไม่รู้เรื่องเลยนี่ก็ส่วนใหญ่พระที่ไปสวดก็ไม่รู้เรื่องเป็นอันว่าต่างคนต่างไม่รู้เรื่องและคนฟังจะมีผลเป็นประการใดก็ขอท่านทั้งหลายจงวินิจฉัยเอาเองก็แล้วกันเพราะนั้นเวลานี้ผมจึงไม่นิยมไปสวดมนต์ที่ไหนถ้าจะสวดของผมเองนี่เป็นเรื่องของผมเพราะผมรู้เรื่องถ้าเวลาที่เราไปสวดให้ชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องในคนสวดก็ไม่รู้เรื่องท่านก็ลองคิดดูสมมติว่าท่านพูดภาษาจีนไม่รู้เรื่องไม่เป็นฟังไม่รู้เรื่อง ในคนจีนก็ฟังภาษาของท่านไม่รู้เรื่องต่างคนต่างคุยกันแต่ใช้ภาษาแต่ละของตนของตนอยากจะทราบว่าคุยกันวันนั้นได้อะไรบ้างก็เป็นอันว่าไม่ได้ก็แวะไปแล้วไปก็เหมือนกับเวลาที่พระสงฆ์ทั้งหลายสวดมนต์เวลานี้นั่นแหละแต่ถ้าหากว่าผู้ฟังมีความเลื่อมใสในคำสวดนั้นไม่ได้เพียงพอใจในธรรมถ้ามีความเลื่อมใสในคำสวดก็มีชื่อว่ามีอานิสงส์แต่ส่วนใหญ่จริงๆผมเห็นผมเคยไปสวดมันเป็นเรื่องของพระสวดโดยเฉพาะคนฟังตั้งใจฟังบ้างไม่ตั้งใจฟังบ้างดีไม่ดีเวลากำลังเทศอยู่นะก็ยังไม่เทศงานแกก็ไม่มีเริ่มตอกน้ำแข็ง พอเวลาพระเริ่มเทศแกก็ตอกน้ำแข็งคลุมกลมกลมกลบเสียงพระเทศผมก็เลยเลิกไม่อยากจะไปเทศที่ไหนต่อไปอีกเหมือนกันนอกจากว่างานนั้นเป็นสาธารณประโยชน์จริงๆได้งานนั้นเขาพอใจในการฟังเทศจริงๆผมจึงจะไปเทศถ้าลงไปเทศแล้วทำอะไรตึงตังตึงตังคงครางคงครางกบเสียงประเดี๋ยวผมก็เลิกเพราะในเมื่อเขาไม่ตั้งใจฟังจะสวดจะนั่งจะสวดจะเทศไปทำเกลืออะไรฟังเรื่องนี้เป็นสำคัญเป็นอันว่าพระสงฆ์ท่านหลายยังพากันเริ่มสวดพระสูตรในมหาสติปัฏฐานสูตรโดยขึ้นต้นว่าเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคตะสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นบาลีตอนนี้แปลว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางอย่างเอกเป็นไปเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายความจริงสูตรนี้ยาวมากตามพระบาลีท่านกล่าวว่าเพราะอาศัยท่านธรรมิกาอุบาสกมีจิตประกอบด้วยธรรมมีการถวายทานแด่บรรดาพระสงฆ์เป็นปกติรักษาศีลบริสุทธิ์มีกัลยาณธรรมคือความประพฤติดีกำลังใจดีผมขอพูดง่ายๆว่าท่านเป็นผู้ทรงฌานแล้วก็มีความเคารพในพระรัตนตรัยอย่างยิ่งเท่านี้บรรดาท่านหลายฟังพอเข้าใจไหมเข้าใจไหมว่าท่านธรรมิกาอุบาสกนี่เป็นคนระดับไหนถ้าไม่เข้าใจก็ขอทวนความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าคนที่มีความเคารพในพระรัตนตรัยอย่างยิ่ง 1. 2. มีศีลบริสุทธิ์ 3. ทรงฌานสมาบัติคัมมกัลยาณธรรมคือทำลายนิวรณ์ห้าเสียได้จิตไม่เป็นท่ายของนิวรณ์ห้าคนประเภทนี้ท่านเรียกว่าพระอริยเจ้าแต่ว่าจะเป็นระดับไหนผมไม่พยากรณ์เพราะผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นอันว่าขณะที่พระเริ่มสวดว่าเอกายโนยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นเวลานั้นก็ปรากฏว่าเทวดาทั้งหกชั้นคือชั้นจาตุมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นยุทธสิทธิ์ชั้นนิมมานรดีชั้นประนิมิตวสวัสดีแต่ละชั้นต่างก็เอารถทิพย์รถทิพย์นะแล้วก็มีม้าทิพย์ประมาณ 1,500 โยชน์ยกขบวนกันมาประมาณ150โยชน์ขอโทษ150โยชน์มาจากสวรรค์ทั้ง6ชั้นบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นรออยู่บนอากาศแล้วก็ยืนอยู่บนรถแต่งก็เชื้อเชิญว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าจักนำท่านไปเทวโลกที่ข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าจะนำท่านไปเทวโลกที่ข้าพเจ้าอยู่เขาพูดซ้ำๆซักๆพายกันพูดทั้งหกชั้นเสียงแซดไปหมดเป็นเหตุให้ทำให้ท่านธรรมิกาอุบาสกฟังสวดมนต์ไม่ได้เรื่องเป เป็นอันว่าเมื่อท่านฟังไม่ได้เรื่องท่านยังไงความจริงท่านมีความตั้งใจจะฟังเสียงพระสวดมนต์ฟังพระสูตรที่ท่านชอบใจคือมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นการชำระจิตไปตามธรรมแต่ว่าบรรดาเทวดาผู้นั้นก็มาส่งเสียงเอะอะโวยวายร้องแต่โกรธกันว่าขอท่านจงละอัตภาพนี้เสียและไปสู่อัตภาพใหม่อันเป็นทิพย์เหมือนกับคนที่ละถาดที่ไม่ได้ดินโลแล้วก็ไปครองถาดของคำเขาว่าอย่างนั้นเทวดาได้กวนใจท่านธรรมิกาอุบาสกท่านธรรมิกาอุบาสกไม่ปรารถนาที่จะฟังเสียงเทวดาเพราะว่าเป็นการทำอันตรายแก่การฟังธรรมของท่านท่านยิ่งกล่าวว่านี่ท่านทั้งหลายจงรอก่อนจงรอก่อนอย่าเพิ่งเอะอะไปรอก่อนเมื่อท่านพูดอย่างนี้ก็เป็นการคนดีกันจริงๆที่บรรดาพระท่านหลายเหล่านั้นที่ไปสวดประสูติที่พระพุทธเจ้าส่งไปไม่มีพระอะไรเลยที่ได้ทิพยกุญาณหรือว่าทรงอภิญญาไม่มีไม่สามารถจะเห็นเทวดาเห็นพรหมเห็นผีเห็นอะไรได้ทั้งหมดก็เป็นพระปกติเห็นจะเป็นพระที่บวชใหม่หรือว่าบวชเก่าแต่ยังไม่ได้อะไรทั้งหมดจะมีอารมณ์อยู่บ้างก็คือว่าเคารพในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเท่านั้นฉะนั้นบรรดาภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ฟังว่าท่านจงรอก่อนท่านจงรอก่อนความจริงท่านพูดไม่พอท่านโบกมือซะด้วยแต่ว่าท่านพูดกับเทวดาทำไมท่านมีกล่าววาสกไม่ได้พูดกับพระแต่พระท่านไม่เห็นเทวดาไม่ได้ยินเสียงเทวดาบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นยังได้หยุดนิ่งได้มีความเข้าใจว่าเวลานี้ท่านวาสกบอกให้พวกเราหยุดได้รอไปก่อนตอนนี้ดังกล่าวว่าในเวลานั้นบุตรธิดาของท่านธรรมิกาวาสกมีความรู้สึกว่าเวลานี้บิดาของเราแต่การก่อนเป็นผู้ไม่อิ่มในการฟังธรรมขึ้นชื่อว่าการฟังธรรมแล้วก็พระพุทธเจ้าจะเทศก็ดีพระอรหันต์จะเทศก็ดีท่านไม่ยอมละขนาดใดที่ฟังข่าวว่าจะมีการแสดงธรรมกันท่านไปที่นั่นแต่การแสดงธรรมยังไม่จบท่านก็ไม่ยอมเลิกเขาคิดกันว่าบัดนี้บิดาของเราให้นิมนต์ภิกษุทั้งหลายมาสวดแล้วก็ท่านก็บอกให้สวดมหาสติปัฏฐานสวดที่ท่านพอใจในการปฏิบัติเป็นปกติแต่ท่านกลับมาห้ามพระเสียเองเป็นอนุว่าบิดาของเรานี่น่าจะกลัวแต่ความตายเพื่อนชีวสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่กลัวต่อมรณะภัยนั้นไม่มีในบรรดาลูกทั้งหลายก็คิดว่าเวลานี้บิดาของเราคงจะมีอาการปวดร้าวมีทุกขเวทนาหนักและอาจจะใกล้จะตายจึงได้พากันร้องไห้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ไปนั่งกับนั่งปรึกษากันไอ้คนป่วยก็บอกให้เราหยุดบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็พากันร้องไห้ถ้าไม่เป็นเรื่องเวลานี้โอกาสของเราไม่มีเสียแล้วไม่ใช่โอกาสพวกเรากลับกันดีกว่าในเมื่อคนนิมนต์มาไม่ต้องการฟังสวดแต่บรรดาลูกคนท่านนั้นหลายก็ต่างคนร้องไห้นี่เราจะสวดให้ใครฟังเมื่อการสวดสาธยายพระสูตรคือมหาปฏิปทานสูตรซึ่งเป็นสูตรสำคัญที่สุดแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังไม่ทรงละการปฏิบัติในสูตรนี้เมื่อโอกาสไม่มีแล้วก็ควรจะกลับจึงได้พากันลุกจากอาสนะแล้วก็หลีกไปสำหรับท่านธรรมิกาอุบาสกห้ามเทวดาอีกสักประเดี๋ยวหนึ่ง พราะเทวดาแกไม่หยุดพูดไม่หยุดเรียกทั้งหกชั้นนี่ต่างคนต่างเรียกกันมามันกลบเสียงพระกว่าเทวดาจะหยุดพูดได้พระก็ไปหมดแล้วเมื่อเทวดาหยุดพูดท่านก็จิตกลับจากสัมผัสกับเทวดาตั้งใจว่าจะฟังพระธรรมคือพระธรรมมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระกำลังสวดอยู่เมื่อมองเข้าไปดูเห็นลูกๆพากันร้องไห้จึงได้ถามว่านี่ลูกเอ๋ยจะร้องไห้จะเรื่องอะไรบรรดาลูกสาวลูกชายจะนี่กราบเรียนว่าพ่อให้นิมนต์พระมาแล้วตั้งใจจะฟังธรรมแต่ว่าเมื่อพระกำลังเริ่มสวดพระสูตรแสดงธรรมในมหาสติปัฏฐานสูตรพ่อก็กลับมาห้ามพระเมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็คิดว่าพ่อคงจะหวาดหวั่นต่อความตายคิดว่าสัตว์ผู้ไม่กลัวตายนั้นไม่มีในโลกนี้จึงได้พากันร้องไห้ร้องไห้สงสารพ่อว่าพ่อจะตายเอาล่ะสิท่านบาสกจึงถามว่าเวลานี้เนี่ยพระท่านไปไหนสมุดโลกเลยพ่อกำลังจะฟังธรรมบรรดาบุตรทั้งหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายท่านพูดกันว่าเวลานี้ไม่ใช่โอกาสของเราที่จะสวดทุสาที่ยายพระสูตรเพราะว่าท่านผู้ตั้งใจจะฟังท่านไม่อยากจะฟังท่านก็เลยลุกกลับไปแล้วละพ่อทุมบาสกฟังแล้วก็ตกใจว่าโอ๋หนอที่เราคิดว่าเราจะฟังธรรมครั้งสุดท้ายแต่พระท่านหลายมีความเข้าใจผิดไปสมดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรจิตใจของเรายังมีความเคารพในพระพุทธเจ้ายังมีความเคารพในพระธรรมยังมีความเคารพในพระอริยสงฆ์ฉะนั้นจึงได้บอกบรรดาบุตรทั้งหลายแล้วนั้นว่านี่ลูกเอ๋ยความจริงนะพ่อไม่ได้ห้ามพระนะลูกนะบรรดาบุตรหญิงบุตรชายจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็คุณพ่อห้ามใครกันครับท่านอุบาสกก็บอกว่าเวลาที่พระกำลังเริ่มสวดพ่อได้ยินคำได้เพียงว่าเอกายโนยังภิกเวมัคโคสตานังวิสุทธิยาเป็นต้นเพียงเท่านี้เทวดาหกชั้นท่านก็มาจากเทวโลกก็รถมาเชิญให้พ่อไปสู่ในโลกที่ท่านอยู่เสียงกบสะพระเสียทั้งหมดพ่อไม่ได้ยินเสียงพระสวดพ่อจึงได้ห้ามท่านบอกรอก่อนประเดี๋ยวก่อนแต่ความจริงพ่อไม่ได้ห้ามพระนะตอนนี้พ่อห้ามเทวดานี่ลูกเลยคิดว่าพระท่านจะอยู่กว่าเทวดาแกจะหยุดพูดพ่อลืมตาขึ้นมาเห็นพระหายไปสมุดแล้วบรรดาบุตรทั้งหลายแล้วนั่นก็สงสัยนึกว่าพ่อแล้วนี่น่ากลัวจะเพ้อไปซะแล้วที่ถามว่าคุณพ่อเทวดาพวกนั้นนะกรถทิพย์หกคันนะอยู่ตรงไหนผมแลไม่เห็นครับท่านบาสกที่ถามว่าลูกดอกไม้ที่เจ้าร้อยเป็นพวงมาลัยไว้มีบ้างไหมบรรดาบุตรทั้งหลายก็บอกมีพ่อเอาบูชาพระเยอะแยะไปทำไปเยอะท่านบาสกก็ยังถามว่าลูกเทวโลกชั้นไหนน่ะเป็นชั้นที่มีความสุขและรื่นเริงไปที่น่าอยู่บรรดาบุตรและธิดาทั้งหลายก็กราบเรียนว่าคุณพ่อชั้นดุสิตที่ครับเป็นที่ประทับของพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์และเป็นที่ประทับของพระพุทธบิดาและพระพุทธมารดาเป็นที่รื่นรมกว่าบรรดาเทวดาทุกชั้นที่รุ่นรื่นรมก็มีความสุขดุสิตะนี่ก็แปลรื่นรมหรือว่ารื่นเริงหันษาท่านธรรมิกาอุบาสกนี่กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพระเจ้าจงเสี่ยงตั้งใจอธิษฐานว่าขอพวงดอกไม้นี้ จงครองที่งอนรถของเทวดาชั้นดุสิตตั้งใจอย่างนี้แล้วก็เหวี่ยงพวงมาลัยขึ้นไปถึงโลกบรรดาบุตรทั้งหลายเหล่านั้นตั้งจิตอธิษฐานแบบนั้นแล้วก็โยนพวงมาลัยขึ้นไปพวงมาลัยก็ไปครองที่แอกรถห้อยอยู่ในอากาศบรรดามหาชนมีลูกเป็นต้นไม่เห็นรถเห็นแต่พวงมาลัยลอยอยู่ท่านมาสุขเป็นพูดว่านี่เจ้าทั้งหลายเห็นพวงมาลัยนั้นไหมพระบุตรทินดาทั้งหลายก็บอกเห็นจ้าท่านยังกล่าวว่าพวงมาลัยดอกไม้นั้นห้อยอยู่ที่รถที่มาจากชั้นดุสิตมาจากชั้นดุสิตเราจะถ้าเราตายคือเดี๋ยวประเดี๋ยวหนึ่งเราจะไปอยู่พบชั้นดุสิตเพราะนั้นพวกเจ้าอย่าวิตกเลยพ่อตายคราวนี้นะไม่ใช่เรียกว่าตายเป็นว่าพ่อเดินจากไปเจ้าก็แล้วกันจากเจ้าไปก็แล้วกันพระเจ้ามีความปรารถนาจะเกิดในสำนักของพ่อจงทำบุญตามที่ทำมาแล้วทั้งหมดตามที่ทำนองที่พ่อทำมาแล้วเถิดตอนนี้แล้วเป็นว่าท่านก็หมดสิ้นลมปราณทำกาละก็ว่าสิ้นลมปราณตายแล้วก็ดำรงอยู่บนชั้นดุสิตในอัตภาพมีความสูง3คาวก็คือ300เซนประดับไปด้วยเครื่องอลังการหนักได้60เล่มเกวียนเกิดในทันทีทันใดมันก็พลิกตาแล้วมีนางเทพมาสอนแวดล้อมแล้วแล้วมีวิมานแก้วสูงประมาณ25โยชน์ปรากฏแล้วกับท่านพระบรรดาท่านมโยคาวาจรทั้งหลายเรื่องราวของท่านธรรมิกาอุบาสกนี่เป็นสิ่งควรศึกษาแต่ถ้าว่าเวลาหมดซะแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติเรื่องธรรมิกาอุบาสกไว้แต่เพียง
2: สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายพระพโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็อยากขอนำเอาเรื่องของถ้ามีกอุบาสกมาเล่าสู่กันฟังต่อไปความจริงเรื่องถ้ามีกอุบาสกนี่จะให้จบตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทุกวันนี้ก็จบได้แต่ว่าเราคุยกันในฐานะมาศึกษาไม่ใช่นี่เล่านิทานสู่กันฟังเป็นนั้นว่าวาระที่แล้วจบลงไปอาศัยที่ท่านถ้ามีกอุบาสกกำลังสนทนาอยู่กับลูกลูกมีความสงสัยคิดว่าพ่อเพ้อหรือพ่อกลัวแต่ความตายจึงยกมือห้ามพระสงฆ์ทั้งหลายแต่ว่าท่านธรรมิกาอุบาสกมเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นหยุดเสียงแล้วจึงได้ตั้งใจจะฟังพระสวดมนต์ท่านมองไม่เห็นพระสวดมนต์มีความสงสัยยังถามลูกว่าพระไปไหนลูกก็ตอบว่าพ่อห้ามไปแล้วบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายจึงไม่ได้อยู่ต่างคนต่างไปหมดท่านจึงได้แสดงว่าการที่ห้ามในความจริงไม่ได้ห้ามพระพ่อห้ามเทวดาที่ส่งเสียงเอะอะโวยวายต่างหากลูกสงสัยจึงได้ถามว่าเทวดาชั้นไหนมีความสุขมีความรื่นเริงที่สุดลูกก็ตอบว่าเทวดาชั้นดุสิตมันเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์และพุทธบิดาพระพุทธมารดาท่านยังบอกให้ลูกอธิษฐานว่าถ้าเป็นรถของเทวดาชั้นดุสิตอยู่ที่ไหนก็ขอพวงมาลัยที่โยนไปคล้องงอแล้วต้องย้อนรถเมื่อลูกทั้งหลายพากันปฏิบัติตามพวงมาลัยก็คล้องแต่ลูกมองไม่เห็นรถมองได้เห็นพวงมาลัยหยุดนิ่งอยู่บนอากาศท่านกล่าวว่านั่นแหละเป็นเพื่อพวงมาลัยเป็นรถของเทวดาชั้นดุสิตเราจะขอลาเจ้าทั้งหลายไปอยู่ชั้นดุสิตตั้งแต่บัดนี้แต่ใครมีความตั้งใจและปรารถนาอยากจะใคร ไปอยู่มีความสุขอย่างเราเจ้าก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับเราเป็นอันว่าชีวิตมันแท่งเคลื่อนจากร่างกายแล้วก็ไปเกิดบนชั้นดุสิตที่พบมีร่างกายสูง3ขาวุฒิ300เซนประดับด้วยเครื่องอลังการประมาณ60เลี้ยงเปลี่ยนตายเดี๋ยวนั้นเกิดเดี๋ยวนั้นมีนางอัปสรพันหนึ่งแวดล้อมแล้วมีมารแก้วประมาณ25โยชน์ปรากฏเป็นที่อยู่ของท่านคราวที่แล้วมาจบลงตรงนี้ต่อไปขอต่อคราวที่แล้วเป็นว่ามันเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายกลับมาถึงมหาวิหารแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธมันอย่าตัดถามว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมันแล้วท่านอุบาสกธรรมิกาอุบาสกได้ฟังธรรมแล้วหรือยังไงบรรดาภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วว่าพันปีข้าแต่ผู้มีพระเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าท่านอุบาสกในขณะที่ข้าพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่คนวาสุกได้ห้ามข้าพเจ้าให้หยุดเพราะว่าจงหยุดจงรอก่อนจงรอก่อนครับแล้วก็บรรดาเวลานั้นบุตรทินดาคุณวาสุกก็พากันร้องไห้ข้ามคนคนที่ตั้งใจฟังธรรมไม่มีเพราะข้าพระพุทธเจ้าจึงปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่เป็นโอกาสจะได้ลุกจากอาสนะมาในขณะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสกนั้นจะได้กล่าวคำทัดทานห้ามปรามพวกเธอก็หาไม่ท่านี้ก็เพราะว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายหกชั้นต่างคนต่างอารุธมารับชั้นละคันธรรมดาเทวดาพวกนั้นก็นั่งในรถเต็มต่างคนต่างเชื้อเชิญท่านธรรมิกะอุบาสกว่าขอท่านธรรมิกะอุบาสกจงไปแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชมีใครกล่าวว่าขอท่านธรรมิกาอุบาสกไปข้าพเจ้าข้าพเจ้าเทวดาชั้นดาวดึงข้าพเจ้าเทวดาชั้นยามาข้าพเจ้าเป็นเทวดาชั้นดุสิตข้าพเจ้าเป็นเทวดาชั้นนิมานราดีข้าพเจ้าเป็นเทวดาประณีมิตวสวัสดีร้องแค่เสียงให้ใส่ครบเสียงธรรมเมื่อเธอไม่ปรารถนาจะฟังเสียงเทวดาเพราะเสียงเทวดากรบเสียงธรรมจึงได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นว่ารอก่อนรอก่อนบรรดาภิกษุนั้นหลายมีเพียงกราบทูลพระองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเป็นอย่างนั้นหรือพระพุทธเจ้าข้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าเป็นอย่างนั้นเธอภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าเวลานี้ธรรมิกาอุบาสกเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระดีกรีกาตรัสว่าธรรมิกาอุบาสกเป็นผู้เกิดในชั้นดุสิตบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายยังกราบทูลถามว่าข้าแต่ว่าผู้มีพระภาคผู้เจริญอุบาสกนั้นเที่ยวชื่นชมในถ้ำกลางญาติในโลกนี้แล้วเกิดในฐานะที่เป็นชื่นชมในชาตินั้นในชาติอื่นอีกในภพอื่นอีกหรือพระเดียวข้าสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเพราะว่าธรรมิกาอุบาสกเมื่อเขาเป็นมนุษย์อยู่เขามีความรื่นเริงพฤติกรรมที่เป็นกุศลในเวลาก่อนจะตายเพราะเป็นคนไม่มีความไม่ประมาทขึ้นชื่อว่าคนที่ไม่ประมาทจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามจะเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมบันเทิง ในโลกทั้งปวงที่นี้แต่ในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ตรัสใหม่คาถานี้ว่าผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเขาให้ความหมดจดแห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงร่าเริงอยู่เป็นนิจท่านพระองค์สมเด็จพระธรรมสามุทิแสดงพระธรรมเทศนาจบให้กล่าวว่าคนนั้นมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์กับบรรดาประชาชนทั้งหลายอย่างนี้เป็นอันว่าเรื่องราวของธรรมิกาอุบาสกจะว่ากันโดยเนื้อเรื่องจริงๆนี่ก็จบกันตอนนี้ด้วยการฟังพระสูตรแล้วไม่ได้ฟังนิทานกันการฟังพระสูตรเราฟังเพื่อเอาคุณประโยชน์จากท้องเรื่องนี่ถ้าอยากกลับถอยหลังลงไปอีกทีหนึ่งว่าเรื่องราวของพระสูตรในความจริงเป็นมายังไงทำไมท่านธรรมิกาอุบาสกตายแล้วจึงไปชั้นดุสิตความจริงสวรรค์ชั้นดุสิตที่เข้ารู้สึกว่าจะยากมากเพราะท่านที่จะเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ไม่ใช่เป็นของง่ายจะเข้าได้ก็เพียงคนสามประเภทเท่านั้นคือหนึ่งพระพุทธบิดาหรือพระพุทธมารดาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องท่านที่สองก็คือพระโพธิสัตว์อันดับที่สามก็ได้แก่พระอริยเจ้าที่ตายแล้วแต่ว่าพระอริยเจ้าที่ยังไม่เข้ายังไม่ถึงนิพพานยังไม่ถึงอรหัตผลมีพระโสดาบันปริผลเป็นต้นมีพระโสดาปริผลเป็นต้นนี่นี่ถ้าจะถอยหลังถามกันลงไปว่าเทวดาทั้งหกชั้นเนี่ยชั้นไหนได้เกิดได้ง่ายที่สุดเพื่อต้องตอบว่าถ้าเราต้องการจะเป็นเทวดาทุกชั้นก็ชื่อว่าถ้าเราทำคุณถึงความเป็นเทวดาชั้นไหนเราเกิดชั้นนั้นง่ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเกิดเป็นเทวดาไม่ใช่ของยากและก็ไม่ใช่ของง่ายคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดามีอยู่ถ้าเราจะตายแล้วประสงค์จะเป็นเทวดาเราก็ต้องเป็นเทวดาก่อนตายคือในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่นี่เราต้องเป็นเทวดาเสียก่อนเมื่อตายแล้วจึงจะเป็นเทวดาถ้าเราอยากจะเป็นพรหมเราก็ต้องเพียงเป็นพรหมตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์เราก็ไปเกิดเป็นพรหมถ้าเราอยากจะเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานไปเข้านิพพานเราก็ต้องเป็นพระที่เป็นบุคคลที่เข้าถึงนิพพานก่อนคือนิพพานประวันดับคือในจิตดับจากความชั่วหมดความชั่วในกันโลภะโทสะโมหะมายึดมั่นถือมั่นอยู่ในอารมณ์ของความชั่วทั้งหมดคือกรรมใดก็ตามที่เป็นนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีไม่มีสำหรับใจใจเป็นสังขารุปเปขายานมีอารมณ์วางเฉยดับเฉยจากราคะความรักในเพศเฉยจากโทสะความโกรธเฉยจากโลภะความโลภเฉยจากโมหะความหลงมีอารมณ์ผ่องใสที่สุดจึงจัดว่าเป็นผู้ดับความชั่วสมุดมีอารมณ์สนิทมีจิตเป็นสุขถ้าจะถามว่าพระอรหันต์มีการเจ็บไข้ไม่สบายมีความป่วยมีความไข้ไหมก็ต้องตอบว่าขึ้นชื่อว่าธรรมดาของขันธ์ห้าไม่มีใครหนีพ้น อาการที่จะพ้นจากการคันการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเกิดแล้วพ้นจากแก่เจ็บตายพัดพลาดจากของรักของชอบใจไม่มีแต่ได้ว่าอารมณ์ของพระอรหันต์นี้พ้นไปได้จากอารมณ์แห่งความวุ่นวายคืออารมณ์ยึดถือมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเพียงสักแต่ว่าร่างกายเห็นร่างกายคนก็ดีเห็นร่างกายสัตว์ก็ดีเห็นวัตถุธาตุก็ดีอารมณ์ของพระอรหันต์ไม่มีความผูกพันในร่างกายของตนเองในร่างกายของคนอื่นในร่างกายของสัตว์และวัตถุธาตุพระอรหันต์มีอารมณ์ดับความวุ่นวายหมายความว่าไม่ยึดถือว่าอะไรเป็นเราเป็นของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาในเมื่ออะไรเป็นธรรมดาสิ่งนั้นพระอรหันต์ทรงยอมรับนับถือธรรมดามันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นธรรมดาเมื่อเราเกิดขึ้นเราก็พบกับธรรมดาตัวหนึ่งคือความแปรปรวนของร่างกายการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศความแปรปรวนของอารมณ์นี่พระอรหันต์ยอมรับนับถือว่าไอ้การไม่ทรงอยู่ของร่างกายความไม่ทรงเป็นปกติของอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวแฉะอารมณ์ของบุคคลก็ไม่มีอาการทรงตัวประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวร้ายคนคนเดียวกันประเดี๋ยวก็มีอารมณ์ร้ายประเดี๋ยวก็มีอารมณ์ดีเป็นว่าความแปรปรวนประเภทนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเมื่อโลกมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะพบอาการอย่างนี้ฉะนั้นอาการใดๆที่เพิ่งเกิดมีเกิดขึ้นเรื่องนี้พระอรหันต์ไม่ยุ่งปล่อยมันเพราะว่าเป็นคนเลิกบ้าไปแล้วคือไม่มีอารมณ์ฝืนถ้าอารมณ์ฝืนยังมีอยู่เพียงใดขนาดนั้นก็ชื่อว่าอารมณ์บ้ายังมีเพียงนั้นถ้าขนาดใดไม่มีอารมณ์ฝืนขนาดนั้นก็ไม่มีอาการบ้าเป็นอันว่าพระอรหันต์มีอารมณ์สบายมีอารมณ์ดับสนิทจากความเร่าร้อนจากอำนาจของความรักอำนาจของความโลภอำนาจของความโกรธอำนาจของความหลงเมื่อทุกคนทำจิตได้อย่างนี้ทุกคนก็เป็นพระอรหันต์ไม่ก็ไปนิพพานได้เป็นอันว่าท่านคนใดจะไปนิพพานก็ต้องถึงพระนิพพานก่อนตายนิพพานแปลว่าดับคือดับความชั่วนี่ถ้าเราจะไปนรกเราก็ต้องเป็นสัตว์นรกก่อนตายสัตว์นรกบูชาอะไรสัตว์นรกบูชาความชั่วจริงๆ5อย่างคือทรงคุณความชั่วจริงๆ5อย่างและมีกิเลสพิเศษอีกเยอะเช่น1ไม่ยอมรับนับถือในสิทธิในชีวิตร่างกายของบุคคลอื่นพยายามคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้รับความทุกข์และถึงความตายอารมณ์ของเขาคือกินอยู่แบบนั้นด้วยการที่สองอยากจะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติเขาบุคคลอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมโดยที่เจ้าของเขาไม่ให้อารมณ์คิดอยู่แล้วก็ทำด้วยเพียงแค่ได้คิดอย่างเดียวก็ไปแล้วสามมีความปรารถนาจะอยากได้บุคคลอื่นที่เขาหวงแหนมาเป็นคู่ครองของตนที่เรียกว่ากามีสามมีอารมณ์ปรารถนาใครจะพูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลสี่นะแล้วก็ห้าชอบดื่มสุราหรือมีอะไรของหมักดองหรือว่าของกลั่นทำให้จิตมีความเมามายตกในลักษณะของความประมาทที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถกล่าวว่าละเมิดกฎห้าประการนี้ไปนรกแน่แต่ความจริงอาการไปนรก ถ้าเกิดเป็นเปรตในสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องทำเลยก็ยังไปได้เพราะว่าความดีส่วนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างในเรื่องราวของมัตตกุณฑลีเทพบุตรสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าคนที่มีความเลื่อมใสในเราแต่เขาไม่เคยฟังธรรมเขาไม่เคยถวายทานเขาไม่เคยรักษาศีลเขาไม่เคยมีความเคารพด้วยมือแต่ว่าเพียงมีจิตเลื่อมใสเท่านั้นเขาก็สามารถไปสวรรค์ได้ไม่ใช่แต่พระตะกุณฑลีเทพบุตรแต่ผู้เดียวแม้แต่คนอื่นก็มีอาการเช่นเดียวกันคนที่เริ่มสายในเราแม้แต่เพียงไม่เคยทำสักการะก็สามารถจะไปสวรรค์ได้นั้นไม่ใช่จำนวนร้อยไม่ใช่จำนวนบาทพันไม่ใช่จำนวนหมื่นไม่ใช่จำนวนแสนมีมากกว่านั้นหลายเท่าแต่นอกจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวว่าจิตเตสังคิฏฐิทุคติปาติกังขาคนที่ไปอบายในอบายภูมิสี่ก็เช่นเดียวกันถ้าจิตใจสมองยังไม่ระเมิดบรรยเวณทั้งห้าประการเป็นได้เพียงอารมณ์คุ้นคิดอยู่เท่านั้นเขาก็สามารถไปอบายภูมิได้จะกล่าวต่อไปถึงเรื่องราวของนางอะไรล่ะเดิมเชื่อเจอแล้วพระนางมณิกาเทวีซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าประเสนธิโกศลอย่าลืมนะว่าเมืองนี้เนี่ยมีพระราชามีนามโกศลเหมือนกันหมดพระบรมราชินีนาถก็มีนามว่ามณิกาเทวีเหมือนกันกี่องค์ก็เหมือนกันก็ไม่มีมณิกาเทวี1ไม่มีมณิกาเทวี2มณิกาเทวี3ท่านทิ้งนามไว้เฉยๆเหมือนกันหมดชื่อเดิมจะชื่ออะไรก็ช่างพอขึ้นมาเป็นพระบรมราชินีก็มีนามว่ามณิกาเทวีตามพระบาลีท่านทรงตรัสว่าพระนางมณิกาเทวีนี้เป็นสตรีที่มีจริยางามมากแล้วก็มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามากในขณะเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระชนม์อยู่เธอมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูถวายทานไม่แพ้นางวิสาขาแสดงว่ากรรมคุณนางที่จะต้องไปลงนรกจุนนิดหนึ่งคำว่านิดหนึ่งก็คือมีเท้าข้างขวาไปจุ่มอยู่ในนรกแค่ข้อเท้าแต่ร่างกายของเธอแต่งตัวเหมือนกับนางฟ้ากรรมนี้ก็เพียงปรากฏแต่เป็นอารมณ์คิดมีความเศร้าหมองของจิตนั่นก็ได้แก่ตามพระบาลีท่านบอกว่าในคืนวันหนึ่งตอนดึกเธอลุกปรารถนาจะไปปัสสาวะแต่ว่ามันมืดไม่มีฟ้าอย่างสมัยนี้ลุกไปเท้าขวาไปสะดุดเท้าของพระราชสวามีเข้าเป็นเหตุให้มันนางเจ้าเสียใจมากก็ขึ้นเชื่อว่ากรรมชั่วอย่างนี้ไม่เคยมีสำหรับพระนางเมื่อพระเจ้าประเสนาธิโกศลบรมกษัตริย์

รมจิตมันไปคิดอยู่ตรงนี้ว่าเรานี่มีความชั่วนักสร้างความไม่ดีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเอาเท้าไปสะดุดเท้าสามีเข้าใจมันเศร้าหมองเสียใจเป็นที่ว่าความชั่วร้ายอย่างนี้ไม่เคยมีสำหรับเราเพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าอาศัยที่เธอมีอารมณ์เศร้าหมองโดยหน่อยเดียวแต่ความจริงสร้างความดีไว้มากแต่ตอนที่จิตจะออกจากร่างจิตไปคว้าอารมณ์เศร้าหมองเข้าเมื่อตายคือจิตพ้นจากร่างกายมีร่างกายประดับประดาแพรวเต็มอำนาจวาสนาบารมีเป็นนางฟ้าแต่ว่าต้องเอาเท้าข้างขวาที่สะดุดเท้าพระราชสวามีไปจุ่มอยู่ในนรก7วันมนุษย์นี่นะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพียงแค่7วันมนุษย์เท่านั้นถ้าหากว่านับวันในนรกก็ชื่อว่าประสัก 2-3 วินาทีไม่ได้เป็นเวลาประเดี๋ยวๆนี่เป็นอันว่าคนที่มีความรักความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลื่อมใสเฉพาะในใจยังไม่เคยทำบุญยังไม่เคยฟังเทศยังไม่เคยทำอะไรทั้งหมดเพียงแต่เลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมสุคตเขาผู้นั้นก็สามารถไปเกิดเป็นเทวดาได้อย่างมัตตกุณฑลีเทพบุตรชั้นใดบรรดาบุคคลทั้งหลายที่ทำกำลังใจเศร้าหมองเจ็ดจิตตกอยู่ในอำนาจของความชั่วคือทำตัวให้สมองแน่ในอารมณ์ความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาจะตายใจน้อมไปในส่วนที่กระทำที่เป็นอกุศลก็สามารถทำตนให้ลงอบายภูมิได้ฉะนั้นขอบรรดาพวกท่านทั้งหลายจะเป็นภิกษุสมณีอุบาสกอุบาสิกาก็ตามขอท่านทั้งหลายจงยึดมั่นในคุณธรรมของธรรมิกาอุบาสกไว้ว่าธรรมิกาอุบาสกตัดความชั่วความโลภแบบหน้าการให้ทานเป็นปกติจิตนิยมการให้ทานเป็นสำคัญประการที่สองยึดมั่นในองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาและพระอริยสงฆ์เป็นผู้ไม่อิ่มไม่เบื่อในการฟังธรรมประการที่สามท่านเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์รายการที่สี่ท่านเป็นผู้มีกัลยาณธรรมคือความงามของจิตได้ก็จิตพ้นจากนิวรณ์ห้ารายการมีอำนาจเหนือนิวรณ์ห้ารายการความชั่วของอารมณ์คือนิวรณ์ห้ารายการไม่สามารถจะทำลายท่านได้ฉะนั้นก่อนที่ท่านจะตายจิตใจของท่านอยู่ในทุ่นคิดในธรรมอยากจะฟังพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรได้แก่มหาสติปัฏฐานสูตรเพราะท่านอ้างว่ามหาสติปัฏฐานสูตรนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่ทรงละยังทรงจิตคิดอยู่ดำริอยู่ใคร่ควรอยู่เสมอฉะนั้นบรรดาท่านหลายในสำนักของเรามีความชำนาญทุกอย่างในมหาสติปัฏฐานสูตรในกรรมฐาน40นั้นในทุกอย่างที่พึงมีคติที่พึงปฏิบัติท่านได้สดับแล้วทุกประการจากสำนักขององค์สมเด็จพระพิตามานคือจากคำสอนที่เรารับฟังถ้าว่าท่านทั้งหลายไม่ประมาทอยู่ก็ชื่อว่าจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเต็มตัวที่เรียกว่าสมณะคือทรงทำความดีอะไรท่านหลายลองดูเวลาก็หมดแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ผู้รับฟังทั้งหลายทุกท่านสวัสดี

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอ้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ้อ

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
2: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝาก

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนาม